และตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ Fat News

0: Fat Breaking News
1: สนับสนุนข่าวโดยกฤษณาอะคาเดมี่เปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่เพื่อก้าวสู่สังคมทุกระดับอย่างมั่นใจกฤษณาอะคาเดมี่ในเครือโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ
2: ์ Ladies and gentlemen welcome to Fat 106 Radio Thailand we are now taking you to into a world of timeless music carefully selected to soothe your sense and match every mood
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ FAT 106 Radio Thailand เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโสตประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมขเวศชื่อเล่นชื่อน้องนโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
2: ช่วงหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมพอร์ตยิ่งร้อนยิ่งโหลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาท Samsung A17 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวีโยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่
0: เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมออริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @SoCHiengRai เพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at SoCLinicมาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ061-410-0666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
3: ไอออนมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายูส
0: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ แฟทเรดิโอไทยแลนด์ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

0: ซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาดโปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนซัมเมอร์เซลล์2026ยกทัพเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลดกระหน่ำแบบไม่อั้นพบกับสินค้าลดสูงสุด 30-60% ใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายก้อนใหญ่ฟังทางนี้ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีเครื่องเก่าเอามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทพิเศษสุดซื้อแอร์วันนี้รับฟรีของแถม7รายการมูลค่า 2,500 บาทไปเลยแอร์มิตซูบิชิ 13,000 BTU ราคาเริ่มต้นที่ 13,990 บาททีวี32นิ้วราคาช็อคโลกเพียง 2,890 บาทเครื่องซักผ้า Samsung 10 กิโลออโต้แค่ 5,990 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตู Samsung 14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากต้องที่นี่ที่เดียวเจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110i รับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motors
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
2: Ladies and Gentlemen Welcome to Fat 106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
3: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ Fat 106 Radio Thailand. เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมโซนประสาทในทุกแนวอารมณ์เพลง

0: Attitude ปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุ Attitude Clinic
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุภูลสมบัติแพทย์ประจำ Attitude Clinic ครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาคนพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: Sat 93 Radio Thailand. Radio Thailand. Fat 5 International Hits. Number 5 Good Goodbye, Kwasa.

0: Fat Five International Hits.
1: Can I hit music station?

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
1: ไปนะโปะอาโปะแป

0: ุดซัมเมอร์เซลล์ลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งโลดแอร์อินเวอร์เตอร์ราคาเริ่มต้นเพียง 6,990 บาทเครื่องปรับอากาศฟรีดาวฟรีติดตั้งฟรีของแถมกว่า 10,000 บาทผ่อนนานสูงสุด36เดือน LED Google TV 65นิ้วเหลือเพียง 12,990 บาทผ่อนเดือนละ500บาทตู้เย็น2ประตู 13.9 คิวลดเหลือเพียง 8,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ19กิโลลดเหลือเพียง 9,990 บาทผ่อน 0% 15เดือนที่ชวิยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
1: ่ Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนอง

0: ทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
1: ชาอินซี
2: ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามะระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร์
2: ชาตะไคร้
3: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะเจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนท่านอะไรเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สัตว์โปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนซัมเมอร์เซลล์2026ยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลดกระหน่ำแบบไม่อั้นพบกับสินค้าลดสูงสุด 30-60% ใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายก้อนใหญ่ฟังทางนี้ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีเครื่องเก่าเอามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทพิเศษสุดซื้อแอร์วันนี้รับฟรีของแถม7รายการมูลค่า 2,500 บาทไปเลยแอร์มิตซูบิชิ 13,000 BTU ราคาเริ่มต้นที่ 13,990 บาททีวี32นิ้วราคาช็อคโลกเพียง 2,890 บาทเครื่องซักผ้า Samsung 10 กิโลออโต้แค่ 5,990 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตู Samsung 14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากต้องที่นี่ที่เดียว
4: Can't I hit music station
5: คุณกำลังฟังแฟบRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Micro Filter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Officialเขาพันด้า MRM Cars ซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สัตว์โปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนซัมเมอร์เซลล์2026ยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลดกระหน่ำแบบไม่อั้นพบกับสินค้าลดสูงสุด 30-60% ใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายก้อนใหญ่ฟังทางนี้ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีเครื่องเก่าเอามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทพิเศษสุดซื้อแอร์วันนี้รับฟรีของแถม7รายการมูลค่า 2,500 บาทไปเลยแอร์มิซูบิชิ 13,000 BTU ราคาเริ่มต้นที่ 13,990 บาททีวี32นิ้วราคาช็อปโลกเพียง 2,890 บาทเครื่องซักผ้า Samsung 10กิโลออโต้แค่ 5,990 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตู Samsung 14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากต้องที่นี่ที่เดียวเจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
3: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
2: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: Attitude Clinic ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องกรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงFinal Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดด Propertyโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motors
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
2: ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
6: ยังไร Hit Music Station
7: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: กันกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ไฟนอลคอลบ้านการกนกแยกไม่ก่อนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมาแล้วค่ะโปรโมชั่นโซคลินิกสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนพฤษภาคม2569ค่ะเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทค่ะฟิลเลอร์นิรมิส 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทโบท็อกซ์50ยูนิต 2,990 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทเครื่องยกกระชับอัลตรามาด600ช็อต1,200 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาค่ะสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันโทรเลยนะคะ091-925-6966 ค่ะคุณสามารถจองโปรโมชั่นดีๆผ่าน Facebook และ LINE Official @soulchiangrai ได้เลยค่ะเพราะ Soul Clinic ให้คุณมากกว่าคำว่าสวยค่ะมาแล้วค่ะ Honda Pro Soul คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถรับสุดคุ้มไปเลยนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทและของแถมอีกมากมายนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะเช่นเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวน์0บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทหรือผ่อนสบายๆเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smile Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาว 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 24,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.1 5% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม69และรับรถภายใน30มิถุนายน69จองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล053-719-251-3 นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล053-600-688สาขาบันดู053-175-600-2สาขาแม่สาย053-646-390-2ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

ซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนค่ะเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาดโปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนกันนะคะซัมเมอร์เซลล์2026ค่ะยกทับครึ่งใช้ไฟฟ้ามันลดกันสูงสุด 30-60% ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม69นี้เท่านั้นใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายเงินก้อนใหญ่ฟังทางนี้เลยค่ะผ่อน 0% นานสุด10เดือนมีเครื่องเก่านำมาแลกเครื่องใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 2,000 บาทนะคะพิเศษสุดๆซื้อแอร์วันนี้รับของแถมฟรีอีก7รายการมูลค่ารวม 2,500 บาทไปเลยค่ะแอร์ชาร์ป 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 12,990 บาทผ่อน 0% นาน10เดือนแถมฟรีติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ด้วยแอร์ Mitsubishi 13,000 BTU ราคาเริ่มต้น 13,990 บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแอร์แบรนด์ดังอย่างไม่ดี Higher Hitachi LG Daikin เราก็มีครบนะคะฟรีติดตั้งดาวน้อยผ่อนสบายเริ่มต้น700บาทเท่านั้นค่ะใครกำลังเล็งเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่บอกเลยว่าจังหวะนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะทีวี32นิ้วราคาช็อกโลกเพียง 2,890 บาทมาพร้อมทีวี55นิ้ว Samsung จอใหญ่ยักษ์เหลือเพียง990บาทเท่านั้นเครื่องซักผ้า Samsung 10 กิโลออโต้ 5,990 บาทเครื่องซักผ้า LG 18 กิโลตัวใหญ่สะใจเพียง 8,490 บาทแถมเอาเครื่องเก่ามาแลกลดเพิ่มทันที 1,000 บาทค่ะตู้เย็นฮิตาชิเริ่มต้นเพียง 4,790 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตู Samsung 14Q ลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นค่ะอย่ารอช้านะคะโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม69นี้เท่านั้นช็อปได้เลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากบริการประทับใจต้องที่นี่ที่เดียวเลยค่ะFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมาแล้วค่ะโปรโมชั่นโซคลินิกสาขาเมืองเชียงรายประจำเดือนพฤษภาคม2569ค่ะเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทค่ะฟิลเลอร์นิรุมิส 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทโบท็อกซ์50ยูนิต 2,990 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทเครื่องยกกระชับอัลตรามาด600ช็อต4,200 บาทเท่านั้นสิทธิพิเศษง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาค่ะสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298ส่วนโซคลินิกสาขาเชียงรายอยู่ติดกับเฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันโทรเลยนะคะ091-925-6966 ค่ะคุณสามารถจองโปรโมชั่นดีๆผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายได้เลยค่ะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: การกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่แยกแม่กลอนเชียงรายติดตลาดล้านเมือง090-043-0888โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยภูผาลาวาที่แรกที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดิ้นภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจับมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแซดเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแซด93เชียงรายแซดเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Kailan. Fat Music on the Road. Fat Music on the Road.
1: เคล็ดลับการดูแลรถจักรยานยนต์ Honda โดย Greenwing ค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมต้องเช็คระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกระยะ 1,000 กิโลเมตรแรกเป็นช่วงรันอินของเครื่องยนต์และชิ้นส่วนใหม่หลังจากประกอบเสร็จสมบูรณ์นั่นเองค่ะควรตรวจสอบความเรียบร้อยหลังการใช้งานในช่วง 1,000 กิโลเมตรแรกหรือ1เดือนนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อขจัดเศษสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเสียดสีกันของชิ้นส่วนคราบน้ำมันที่เกิดจากการเผาไหม้ให้หมดไปและตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบต่างๆนั่นเองค่ะ
0: Music on the road. Fat music on the road.
1: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนาน Greenwing ออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลย Wave 110 i รับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิง

0: คลินิกไฟนอลคอลบ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูตรบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดด Propertyซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาดโปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนซัมเมอร์เซลล์2026ยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลดกระหน่ำแบบไม่อั้นพบกับสินค้าลดสูงสุด 30-60% ใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายก้อนใหญ่ฟังทางนี้ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีเครื่องเก่าเอามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทพิเศษสุดซื้อแอร์วันนี้รับฟรีของแถม7รายการมูลค่า 2,500 บาทไปเลยแม้ Mitsubishi 13,000 BTU ราคาเริ่มต้นที่ 13,990 บาททีวี32นิ้วราคาช็อคโลกเพียง 2,890 บาทเครื่องซักผ้า Samsung 10กิโลออโต้แค่ 5,990 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตู Samsung 14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากต้องที่นี่ที่เดียวพฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,0002,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official AccountPanda MRM Cars
1: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3 ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตร Fun Kids Course หลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์เพิ่มกิจกรรมบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี
0: ่มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ061-410-0666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
3: ชุดยนต์ซัมเมอร์เซลลดแชมปอดยิ่งร้อนยิ่งลดชุดเตียงดีไซน์พร้อมที่นอน6ฟุตชุดผ้าปูที่นอนหมอนหนุนเหลือเพียง 1,990 บาทผ่อน 0% 12เดือนโซฟาชุดใหญ่ปรับนั่งได้ปรับนอนได้เหลือเพียง 17,990 บาทผ่อน 0% 18เดือนที่นอน6ฟุตเหลือเพียง 7,990 บาทผ่อน 0% 12เดือนตู้เซฟตู้นิรภัยแบบธรรมดาแบบดิจิตอลผ่อนเริ่มต้นเพียง395บาทนานสูงสุด18เดือนที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่
0: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642
4: ชาอินซี
5: ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
7: ชามระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้น
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร0537120007
0: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์0537120007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco-Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motorsเพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
8: สวัสดีครับผมนายกิตติภาชยาน้องต้นน้ำครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การที่ได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับก่อนที่ผมจะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับผมเป็นคนที่ขี้อายครับพูดหน้าห้องก็เคอะเขินเขินไม่ค่อยมีความมั่นใจครับแต่หลังจากที่ได้เรียนที่นี่แล้วผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองครับก็คือผมมีความมั่นใจมากขึ้นไม่เคอะเขินเวลาพูดหน้าห้องแถมยังมีความมั่นใจการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมได้มองย้อนไปในอดีตเทียบกับผมในตอนนี้แล้วผมรู้สึกภูมิใจในตัวผมมากเลยครับที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาได้ขนาดนี้สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการที่สำคัญนะครับที่ฝึกให้ความรู้ให้ความมั่นใจความกล้าแสดงออกให้กับผมครับสำหรับวันนี้ผม นายหญิงท่าจะยาน้องต้นน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491 088-258-7708 และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
4: ยังไร Hit Music Station
7: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719ต่อ110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ลูกของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ0947965642ค่ะมาแล้วค่ะ Honda Pro So คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถรับสุดคุ้มไปเลยนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทและของแถมอีกมากมายนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะเช่นเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวน์0 บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทหรือผ่อนสบายๆเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smile Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาว 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 204,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม69และรับรถภายใน30มิถุนายน69จองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล053719251-3นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล053600688สาขาบันดู053175600-2สาขาแม่สาย053646390-2ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนค่ะเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาดโปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนกันนะคะซัมเมอร์เซลล์2026ค่ะยกทับครึ่งใช้ไฟฟ้ามันลดกันสูงสุด 30-60% ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม69นี้เท่านั้นใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายเงินก้อนใหญ่ฟังทางนี้เลยค่ะผ่อน 0% นานสุด10เดือนมีเครื่องเก่านำมาแลกเครื่องใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 2,000 บาทนะคะพิเศษสุดๆซื้อแอร์วันนี้รับของแถมฟรีอีก7รายการมูลค่ารวม 2,500 บาทไปเลยค่ะ Air Sharp 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 12,990 บาทผ่อน 0% นาน10เดือนแถมฟรีติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ด้วย Air Mitsubishi 13,000 BTU ราคาเริ่มต้น 13,990 บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแอร์แบรนด์ดังอย่างไม่ดี Higher Hitachi LG Daikin เราก็มีครบนะคะฟรีติดตั้งดาวน้อยผ่อนสบายเริ่มต้น700บาทเท่านั้นค่ะใครกำลังเล็งเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่บอกเลยว่าจังหวะนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะทีวี32นิ้วราคาช็อกโลกเพียง 2,890 บาทมาพร้อมทีวี55นิ้ว Samsung จอใหญ่ยักษ์เหลือเพียง990บาทเท่านั้นเครื่องซักผ้า Samsung 10กิโลออโต้ 5,990 บาทเครื่องซักผ้า LG 18กิโลตัวใหญ่สะใจเพียง 8,490 บาทแถมเอาเครื่องเก่ามาแลกลดเพิ่มทันที 1,000 บาทค่ะตู้เย็นฮิตาชิเริ่มต้นเพียง 4,790 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตู Samsung 14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นค่ะอย่ารอช้านะคะโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม69นี้เท่านั้นช็อปได้เลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากบริการประทับใจต้องที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

0: Radio Thailand.
1: ซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนค่ะเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาดโปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนกันนะคะซัมเมอร์เซลล์2026ค่ะยกทับครึ่งใช้ไฟฟ้ามันลดกันสูงสุด 30-60% ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม69นี้เท่านั้นใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายเงินก้อนใหญ่ฟังทางนี้เลยค่ะผ่อน 0% นานสุด10เดือนมีเครื่องเก่านำมาแลกเครื่องใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 2,000 บาทนะคะพิเศษสุดๆซื้อแอร์วันนี้รับของแถมฟรีอีก7รายการมูลค่ารวม 2,500 บาทไปเลยค่ะ Air Sharp 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 12,990 บาทผ่อน 0% นาน10เดือนแถมฟรีติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ด้วย Air Mitsubishi 13,000 BTU ราคาเริ่มต้น 13,990 บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแอร์แบรนด์ดังอย่างไม่ดี Hire Hitachi LG Daikin เราก็มีครบนะคะฟรีติดตั้งดาวน้อยผ่อนสบายเริ่มต้น700บาทเท่านั้นค่ะใครกำลังเล็งเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่บอกเลยว่าจังหวะนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะทีวี32นิ้วราคาช็อคโลกเพียง 2,890 บาทมาพร้อมทีวี55นิ้วซัมซุงจอใหญ่ยักษ์เหลือเพียง990บาทเท่านั้นเครื่องซักผ้าซัมซุง10กิโลออโต้ 5,990 บาทเครื่องซักผ้า LG 18กิโลตัวใหญ่สะใจเพียง 8,490 บาทแถมเอาเครื่องเก่ามาแลกลดเพิ่มทันที 1,000 บาทค่ะตู้เย็นฮิตาชิเริ่มต้นเพียง 4,790 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตูซัมซุง14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นค่ะอย่ารอช้านะคะโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม69นี้เท่านั้นช็อปได้เลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากบริการประทับใจต้องที่นี่ที่เดียวเลยค่ะมาแล้วค่ะ Honda Pro So คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถรับสุดคุ้มไปเลยนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทและของแถมอีกมากมายนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะเช่นเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวน์0บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 80,0005,000 บาทหรือผ่อนสบายๆเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smile Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาว 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 240,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม69และรับรถภายใน30มิถุนายน69จองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล0537192513นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล0536006688สาขาบันดู0531756002สาขาแม่สาย0536463902ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะข่าวดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงอยู่นะคะสามารถใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มและไม่ต้องรอคิวนานค่ะเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีนะคะปรึกษาและเข้ารับบริการได้เลยค่ะที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลยนะคะ0947965642ค่ะของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ Fat Radio Thailand

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกๆเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะมะเร็งรอไม่ได้053-719-719-110สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6-18 ปี094-691-5676
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนส์แว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาโดยเฉพาะเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอสซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาลีลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมย์เจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official AccountHonda MRM Cars ซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สัตว์โปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนซัมเมอร์เซลล์2026ยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลดกระหน่ำแบบไม่อั้นพบกับสินค้าลดสูงสุด 30-60% ใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายก้อนใหญ่ฟังทางนี้ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีเครื่องเก่าเอามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทพิเศษสุดซื้อแอร์วันนี้รับฟรีของแถม7รายการมูลค่า 2,500 บาทไปเลยแอร์มิซูบิชิ 13,000 BTU ราคาเริ่มต้นที่ 13,990 บาททีวี32นิ้วราคาช็อคโลกเพียง 2,890 บาทเครื่องซักผ้า Samsung 10 กิโลออโต้แค่ 5,990 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตู Samsung 14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากต้องที่นี่ที่เดียว
3: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องดูตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร0537186777และ0825164142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
4: ไปนะโปะอาโปะแปะ
2: เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะทิสโซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at Soul ClinicFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กรชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระดกชิงรายบ้านการกระดกพระพอดีรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: อินทรีย
1: ์ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
0: ที่กวนอิม
2: ชามะระ
0: สมอูหลง
1: ชามิ้นท์
0: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
0: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุริรุ่งทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Powerbrook Recare เราห่วงใยดูแลคุณ
3: ได้ๆจุ๊บยนต์ซัมเมอร์เซลลดช่องปอดยิ่งร้อนยิ่งโลดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% โปรสุดแรงฟรีดาวไม่ใช้คนค้ำผ่อนนาน48เดือนยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,295 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง975บาทยามาฮ่า X-Max ผ่อนเพียง 2,500 บาท Honda Super Cup ผ่อนเพียง 1,250 บาท Honda Wave 125ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งมีครบราคาพิเศษที่ทวียนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่ทวียนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
0: ด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัวPajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
4: Mitsubishi Motors
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
6: ยังไร้ Hit Music Station
7: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0946915676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS ค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะอินโทรดักชันและ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 น.ถึง 18:30 น.ค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร0628237599และ0946915676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูธ

0: chill.
1: Fat Radio Thailand.Sponsored by
2: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่ชินไรยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

านของ Attitude Clinic ด้วยนะคะสนับสนุนให้ทุกคนสวยหล่อและดูดีในแบบของคุณเองค่ะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายได้มาตรฐานความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลเสมือนคนในครอบครัวเราถนัดมากๆนะคะในเรื่องของการดูแลผิวพรรณนะคะเรื่องของการรักษาสิวด้วยนะคะและ Attitude Clinic ค่ะยังถนัดในเรื่องของการปรับรูปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเติมเต็มด้วยฟิลเลอร์และโบท็อกซ์นะคะเน้นมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดดูแลด้วยแพทย์ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะเลยค่ะ Attitude Clinic ใช้ตัวยาของแท้ผ่านมาตรฐานอย.ทุกตัวนะคะเปิดขวดให้ดูและผสมต่อหน้าลูกค้าทุกเคสเลยค่ะมั่นใจในคุณภาพต้อง Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคสค่ะโทรเลยนะคะ099-212-2000 Attitude ปุ๊บสวยปั๊บค่ะ Facebook Attitude Clinic เชียงรายค่ะมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสำหรับน้องๆที่ต้องการฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวและเน้นให้น้องๆได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกให้เด็กกล้าตัดสินใจและเอาตัวรอดในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพค่ะ Introduction และ FA Thailand Introductory Coaching Course รับรองโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยรับเด็กอายุตั้งแต่5จนถึง18ปีค่ะสอนที่สนามสันคอกช้างนะคะสอนทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 16:30 นถึง 18:30 นค่ะเพิ่มเติมรายละเอียดกันได้เลยนะคะสอบถามโทร062-823-7599และ094-691-5676ค่ะสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสของคุณมีปัญหาด้านของการเข้าสังคมขาดความมั่นใจในตัวเองขี้อายไม่กล้าแสดงออกลองพาเขามาที่นี่นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะพัฒนาศักยภาพและบุคลิกภาพสร้างความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกค่ะมีความเข้าใจในตนเองและผู้อื่นรู้จักการจัดการอารมณ์ซึ่งก็เป็นการพัฒนาจากภายในสู่ภายนอกใช้ความเป็นตัวเองด้วยบุคลิกที่เป็นธรรมชาติอย่างมั่นใจค่ะฝึกการใช้คำการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนเตรียมสอบสัมภาษณ์ในโปรแกรมการสอนของสถาบันต่างๆเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการตอบคำถามถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะรับเด็กอายุ 6-18 ปีค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม094-691-5676หรือเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS ค่ะ Fat Radio 106

0: That Radio Thailand sponsored by
1: โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Music on the road. Music on the road.
1: สวัสดีค่ะ Fat Music on the Road วันนี้สนับสนุนโดย Honda MRM Cars เชียงรายค่ะ Honda เขามีเทคโนโลยี Honda Connect ที่เชื่อมคุณและรถยนต์เข้าไว้ด้วยกันผ่านการทำงานของแอปพลิเคชันบนมือถือสมาร์ทโฟนของคุณและ TCU หรือ Telematics Control Unit ที่ติดตั้งในรถยนต์ให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะความพร้อมของรถยนต์ตำแหน่งรถยนต์รวมถึงแสดงข้อมูลลักษณะการขับขี่ได้แบบ Real Time เลยค่ะและยังเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในกรณีเหตุฉุกเฉินต่างๆเพื่อให้ทุกการขับขี่ของคุณมั่นใจและปลอดภัยทุกเส้นทางสามารถติดตั้งเพิ่มเติมในรถยนต์ Honda ของคุณได้สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะ
0: Music on the road Music on the road
1: พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE OfficialHonda MRM Cars
2: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
3: แล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมกิจกรรมบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี
4: ่หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาดโปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนซัมเมอร์เซลล์2026ยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลดกระหน่ำแบบไม่อั้นพบกับสินค้าลดสูงสุด 30-60% ใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายก้อนใหญ่ฟังทางนี้ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีเครื่องเก่าเอามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทพิเศษสุดซื้อแอร์วันนี้รับฟรีของแถม7รายการมูลค่า 2,500 บาทไปเลย
5: ยแอร์มิตซูบิชิ 13,000 BTU ราคาเริ่มต้นที่ 13,990 บาททีวี32นิ้วราคาช็อคโลกเพียง 2,890 บาทเครื่องซักผ้าซัมซุง10กิโลออโต้แค่ 5,990 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตูซัมซุง14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นอย่ารอช้ารอแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากต้องที่นี่ที่เดียว
4: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
6: ไอออน
7: ช่วยหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมพอร์ยิ่งร้อนยิ่งโหลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70 FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาท Samsung A17 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7แรม16กิกการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวิยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
4: ่ Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโด

0: ิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนทันตะไลเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motors
1: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐะวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะและเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์@KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมาย พร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
3: ยังไร Hit Music Station
4: คุณกำลังฟังแฟบRadio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 MHz ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999หงลาวาภูเขาไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายระดับอำเภอขั้นต่ำ100 กระสอบโทร0949994491

ปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัด Baby Squirrel use a sexy motherfucker

0: ดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินค่ะที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดนะคะที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% เรามีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศนะคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรเลยค่ะ0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999จังหวัดลพบุรีค่ะ
1: Fat Radio Thailand sponsored by
0: ผลไม้หวานกรอบปลอดภัยไร้เคมีด้วยดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟใช้ได้ดีในแปลงแตงโมฝรั่งแตงกวาสับปะรดและผักสวนครัวทุกชนิด

ซัดโกกรีนปรับสภาพความเป็นกรดด่างในดินให้เป็นกลางพร้อมเพิ่มแร่ธาตุที่จำเป็นต่อพืชทั้ง14ชนิดดินภูเขาไฟภูผา999โดยบริษัทภูผา999ไทยโลจิสติกจำกัด

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ทุเรียนเชียงรายปรุงดินให้เหมาะสมได้ด้วยแร่ภูเขาไฟในทุกกระบวนการช่วยให้ทุเรียนรสชาติดีมากนุ่มละมุนไม่ฉุนหวานหอมเม็ดลีบเปลือกบางดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟโทร0949994491
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย Mitsubishi Motorsซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สัตว์โปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนซัมเมอร์เซลล์2026ยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลดกระหน่ำแบบไม่อั้นพบกับสินค้าลดสูงสุด 30-60% ใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายก้อนใหญ่ฟังทางนี้ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีเครื่องเก่าเอามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทพิเศษสุดซื้อแอร์วันนี้รับฟรีของแถม7รายการมูลค่า 2,500 บาทไปเลยแอร์มิตซูบิชิ 13,000 BTU ราคาเริ่มต้นที่ 13,990 บาททีวี32นิ้วราคาช็อคโลกเพียง 2,890 บาทเครื่องซักผ้า Samsung 10 กิโลออโต้แค่ 5,990 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตู Samsung 14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากต้องที่นี่ที่เดียวFinal Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองมีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคสินอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊คมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไว้ รักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Power Group We Care เราห่วงใยดูแลคุณรู้หรือยัง www.fact93.com เปลี่ยนเป็น www.imfactradio.com แล้วนะคะ
1: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบ

0: อินทรีย
1: ์ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ทีกวนอิม
0: ชามะระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้น
2: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร
2: ้ชามะรูสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านอะไรเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
3: ช่วยหยุดซัมเมอร์เซลลดช่องปอดยิ่งร้อนยิ่งโหลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาท Samsung A17 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวิยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่
4: พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official AccountPanda MRM Cars เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเฮงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @SoCHiangRai เพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at SoCLinicด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
6: ช่างไร้ฮิตมิวสิกสเตชั่น
7: คุณกำลังฟังแฟบ
0: Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครการแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้
2: แต่ตามยอดฟ้าดีพ่อแม่

มาแล้วค่ะโปรใหม่จากเจริญนครการแว่นค่ะโปรเราช่วยกันนะคะช่วยที่1ให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่ค่ะแม้จะคนละค่าสายตานะคะเราก็ให้ค่ะมาเป็นคู่เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆค่ะช่วยที่2กระเป๋าแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายค่ะเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรนะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะเลยค่ะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันค่ะช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดนะคะเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นค่ะเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลยนะคะ053-711-921ค่ะมาแล้วค่ะ Honda Pro So คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถรับสุดคุ้มไปเลยนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทและของแถมอีกมากมายนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะเช่นเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวน์0บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทหรือผ่อนสบายๆเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smart Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาว 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 240,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม69และรับรถภายใน30มิถุนายน69จองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล053-719-251-3นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล053-600688สาขาบันดู053-175-600-2สาขาแม่สาย053-646-390-2ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนค่ะเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาดโปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนกันนะคะซัมเมอร์เซลล์2026ค่ะยกทับครึ่งใช้ไฟฟ้ามันลดกันสูงสุด 30-60% ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม69นี้เท่านั้นใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายเงินก้อนใหญ่ฟังทางนี้เลยค่ะผ่อน 0% นานสุด10เดือนมีเครื่องเก่านำมาแลกเครื่องใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 2,000 บาทนะคะพิเศษสุดๆซื้อแอร์วันนี้รับของแถมฟรีอีก7รายการมูลค่ารวม 2,500 บาทไปเลยค่ะ Air Sharp 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 12,990 บาทผ่อน 0% นาน10เดือนแถมฟรีติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ด้วย Air Mitsubishi 13,000 BTU ราคาเริ่มต้น 13,990 บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแอร์แบรนด์ดังอย่างไมดี้ Higher Hitachi LG Daikin เราก็มีครบนะคะฟรีติดตั้งดาวน้อยผ่อนสบายเริ่มต้น700บาทเท่านั้นค่ะใครกำลังเล็งเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่บอกเลยว่าจังหวะนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะทีวี32นิ้วราคาช็อกโลกเพียง 2,890 บาทมาพร้อมทีวี55นิ้วซัมซุงจอใหญ่ยักษ์เหลือเพียง990บาทเท่านั้นเครื่องซักผ้าซัมซุง10กิโลออโต้ 5,990 บาทเครื่องซักผ้า LG 18กิโลตัวใหญ่สะใจเพียง 8,490 บาทแถมเอาเครื่องเก่ามาแลกลดเพิ่มทันที 1,000 บาทค่ะตู้เย็นฮิตาชิเริ่มต้นเพียง 4,790 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตูซัมซุง14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นค่ะอย่ารอช้านะคะโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม69นี้เท่านั้นช็อปได้เลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากบริการประทับใจต้องที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอร์เตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053-719-251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

Final Call บ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายค่ะให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทค่ะอย่าปล่อยให้สิทธิ์หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆนะคะจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์ศูนย์บาทด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐค่ะกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินค่ะเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวัน090-043-0888นะคะหรือข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะมาแล้วค่ะโปรใหม่จากเจริญนครการแว่นค่ะโปรเราช่วยกันนะคะช่วยที่1ให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่ค่ะแม้จะคนละค่าสายตานะคะเราก็ให้ค่ะมาเป็นคู่เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆค่ะช่วยที่2กระเป๋าแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายค่ะเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรนะคะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะเลยค่ะมีใบประกอบโรคศิลป์อย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันค่ะช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดนะคะเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นค่ะเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลยนะคะ053-711-921ค่ะมาแล้วค่ะ Honda Pro So คุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ออกรถรับสุดคุ้มไปเลยนะคะตลอดเดือนพฤษภาคมรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทบัตรเติมน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทค่ะช่วยผ่อนสูงสุด 122,352 บาทและของแถมอีกมากมายนะคะรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเลยค่ะเช่นเลือกรับดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือเลือกรับดาวน์0บาททุกรุ่นออกรถซิตี้ทุกรุ่นรับส่วนลดสูงสุด 80,0005,000 บาทหรือผ่อนสบายๆเริ่มต้น 2,500 บาทกับโปรแกรม Double Smile Plus นะคะเป็นการคำนวณค่างวดจาก City Hatchback Grade S+ เงื่อนไขดาว 25% Honda ช่วยผ่อน7ปีนั่นเองนะคะรับสิทธิพิเศษ Honda Exclusive Care 5ปีรวมมูลค่าสูงสุด 204,000 บาทยังไม่หมดค่ะรับเพิ่มอีกนะคะสำหรับนิสิตนักศึกษาจบใหม่และผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 10,000 บาทลูกค้า Honda และครอบครัวรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.15% ค่ะและพิเศษเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ Honda ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่า 15,000 บาทไปจนถึง 40,000 บาทนะคะเฉพาะรุ่นที่กำหนดค่ะจองตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม69และรับรถภายใน30มิถุนายน69จองได้แล้วที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาค่ะสาขาแยกศรีไซมูล053-719-251-3 นะคะสาขาข้างเซ็นทรัล053-600688สาขาบันดู053-175-600-2สาขาแม่สาย053-646-390-2ค่ะรับรถไวออกรถได้ทันใจไม่ต้องรอนานบริการครบวงจรต้องที่ Honda MRM Cars เชียงรายค่ะซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนค่ะเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาดโปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนกันนะคะซัมเมอร์เซลล์2026ค่ะยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามันลดกันสูงสุด 30-60% ตั้งแต่วันนี้ถึง15พฤษภาคม69นี้เท่านั้นใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายเงินก้อนใหญ่ฟังทางนี้เลยค่ะผ่อน 0% นานสุด10เดือนมีเครื่องเก่านำมาแลกเครื่องใหม่รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 2,000 บาทนะคะพิเศษสุดๆซื้อแอร์วันนี้รับของแถมฟรีอีก7รายการมูลค่ารวม 2,500 บาทไปเลยค่ะ Air Sharp 13,000 BTU เย็นฉ่ำสะใจราคาเพียง 12,990 บาทผ่อน 0% นาน10เดือนแถมฟรีติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ด้วย Air Mitsubishi 13,000 BTU ราคาเริ่มต้น 13,990 บาทเท่านั้นหรือจะเป็นแอร์แบรนด์ดังอย่างไม่ดี Higher Hitachi LG Daikin เราก็มีครบนะคะฟรีติดตั้งดาวน้อยผ่อนสบายเริ่มต้น700บาทเท่านั้นค่ะใครกำลังเล็งเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่บอกเลยว่าจังหวะนี้หา
ามพลาดเด็ดขาดนะคะทีวี32นิ้วราคาช็อกโลกเพียง 2,890 บาทมาพร้อมทีวี55นิ้วซัมซุงจอใหญ่ยักษ์เหลือเพียง990บาทเท่านั้นเครื่องซักผ้าซัมซุง10กิโลออโต้ 5,990 บาทเครื่องซักผ้า LG 18กิโลตัวใหญ่สะใจเพียง 8,490 บาทแถมเอาเครื่องเก่ามาแลกลดเพิ่มทันที 1,000 บาทค่ะตู้เย็นฮิตาชิเริ่มต้นเพียง 4,790 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตูซัมซุง14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นค่ะอย่ารอช้านะคะโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม69นี้เท่านั้นช็อปได้เลยค่ะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ทุกสาขาใกล้บ้านสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากบริการประทับใจต้องที่นี่ที่เดียวเลยค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: เจริญนครกันแว่นแว่นกันแดดแบรนด์ดังแว่นสายตาพร้อมตรวจวัดด้วยเครื่องฟอรัปเตอร์หลายขั้นตอนแม่นยำในการตรวจวัด Honda MRM Cars เชียงรายออกรถง่ายๆกับโปรแรงๆในทุกเดือน4สาขาใกล้บ้านคุณ053 719 251-3 สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ศูนย์รวมตู้แช่เครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีมาถูกที่บริการถูกใจราคาสบายกระเป๋าไม่มีบัตรเครดิตก็ผ่อนได้

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มาก TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: จริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053 711 921ซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาดโปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนซัมเมอร์เซลล์2026ยกทัพเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลดกระหน่ำแบบไม่อั้นพบกับสินค้าลดสูงสุด 30-60% ใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายก้อนใหญ่ฟังทางนี้ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีเครื่องเก่าเอามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทพิเศษสุดซื้อแอร์วันนี้รับฟรีของแถมรายการมูลค่า 2,500 บาทไปเลยแอร์มิตซูบิชิ 13,000 BTU ราคาเริ่มต้นที่ 13,990 บาททีวี 32 นิ้วราคาช็อคโลกเพียง 2,890 บาทเครื่องซักผ้า Samsung 10 กิโลออโต้แค่ 5,990 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตู Samsung 14 คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากต้องที่นี่ที่เดียวพฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official AccountHonda MRM Cars
1: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
2: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องดูตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142Facebook Fan Page บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
3: เฮ้ไปนะโปะอะโป๊ะแป
4: ะนายๆช่วยหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมป์ปอนยิ่งร้อนยิ่งโหลดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% โปรสุดแรงฟรีดาวไม่ใช้คนค้ำผ่อนนาน48เดือนยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าแกรนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,295 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง975บาทยามาฮ่า X-Max ผ่อนเพียง 2,500 บาท Honda Super Cup ผ่อนเพียง 1,250 บาท Honda Wave 125ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งมีครบราคาพิเศษที่ชวยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่ชวิยนต์ศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
0: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กลอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
5: ไอออน
6: ชาอินซี
7: ชาเขียว
6: ชามะลิ
8: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
9: ชาอูหลง
8: ที่กวนอิม
10: ชามะระ
8: สมอูหลง
9: ชามิ้น
8: จิงเจอร
9: ์ชาตะไคร
8: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
0: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
11: Mitsubishi Motors
12: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสลอพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: พูดได้มั่นใจเวทีไหนก็เอาอยู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าอยากจะก้าวหน้าให้ทำ5ข้อนี้ข้อแรกต้องพูดให้เป็นพูดได้กับพูดเป็นไม่เหมือนกันถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องพูดให้เป็นการพูดเป็นไม่ใช่แค่จะก้าวหน้าแต่จะก้าวกระโดดถ้าอยากจะก้าวกระโดดเราจำเป็นที่จะต้องฝึกพูดข้อที่2ฝึกทักษะการพรีเซนต์ทักษะในการนำเสนอถ้าวันนี้เราอยู่ในองค์กรจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะทำงานอะไรก็ตามการสื่อสารจะต้องได้และข้อที่ ที่3ถ้าเราพรีเซนต์ไม่ได้เราก็จะต้องสร้างหนี้สินไปอีก 50-60 ปีข้อที่4วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าให้ฝึกในการพูดให้ฝึกในการนำเสนอเราจะสามารถสร้างทรัพย์สินไปได้อีก 5-60 ปีหรือมากกว่านั้นถ้าเราพูดได้พรีเซนต์เป็นและข้อสุดท้ายให้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดซะเพราะเมื่อก่อนวอร์เรนก็เป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เป็นแต่วันหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์เห็นว่าเขาจะต้องเติบโตเขาก็ได้ไปเรียนการพูดพูดเป็นชีวิตเปลี่ยนโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปีสนใจโทร094-691-5676 Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
5: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
6: Oh yeah Number 5ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็ค

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Chiang Rai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: That Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

บ่ายสองกับอีก29นาทีนะคะดีเจพี่นุ่มค่ะเช็คอินนะคะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะเป็นอะไรที่เร็วมากเลยเนาะแต่ละสัปดาห์เนี่ยคุณผู้ฟังขานะคะมานั่งตรงนี้นะคะก็ไปเปิดดูในส่วนของสถานการณ์ข่าวต่างๆนะคะเพื่อที่จะเลือกเรื่องราวที่น่าสนใจมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังกันนะคะล่าสุดไปเจอเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นเรื่องที่ชวนน่าเห็นใจมากๆนะคะกรณีวันที่14พฤษภาคมคือเมื่อวานนะคะผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะโพสต์ในกลุ่มข่าวนนทบุรีถึงชาวนนทบุรีนะคะประกาศตามหารถขายของเก่าที่รับซื้อโน้ตบุ๊กไปในราคา100บาทโดยอยากจะติดต่อขอซื้อคืนเนื่องจากว่าแม่ของเธอเนี่ยตัดสินใจขายไปโดยไม่ได้สอบถามหลานนะคะซึ่งหลานเป็นคนใช้งานเครื่องมาก่อนนะคะคุณซึ่งข้อมูลอะไรต่างๆมันสำคัญต่อเด็กมากๆเลยอ่ะนะคะแล้วก็แม่ของเด็กที่ถูกขายโน้ตบุ๊กเนี่ยนะคะเธอก็ยอมรับนะว่ายายของเด็กอ่ะนะคะขายไปโดยที่ไม่ปรึกษาคนในบ้านเลยซึ่งเธอเองก็เศร้าใจนะเพราะตั้งแต่เลี้ยงลูกมา25ปีเพิ่งจะเคยเห็นลูกเสียใจร้องไห้หนักมากที่สุดในครั้งนี้นะคะยิ่งได้รู้ราคาที่ขายไปนี่คือเข่าทรุดเลยนะคะคุณคือคุณยายคนนึงอ่ะแหละนะคะแอบขายโน้ตบุ๊กหลานในราคา100อ่ะโอ้น่าสงสารนะแต่ล่าสุดพลังโซเชียลก็ตามตัวคนรับซื้อเตรียมส่งคืนตามสภาพเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ต้องขอบคุณพลังโซเชียลจริงๆเนาะเออนะโอเคค่ะคุณยายคุณย่าคุณตาอะไรก็ตามที่ฟังรายการอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะอะไรที่เป็นสินค้าไอทีโน้ตบุ๊กเอ่ยโทรศัพท์เอ่ยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับของใช้ส่วนตัวนะคะแล้วก็มันเก็บข้อมูลอย่าเอาของหลานไปขายนะโอเคค่ะนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะหยิบมาฝากคุณในชั่วโมงนี้เลยค่ะ

ชั่วโมงนี้เราอยู่ด้วยกันที่นี่นะคะพร้อมกับมิตซูพลานนะคะคุณผู้ฟังจัดเต็มความคุ้มค่ากับรถมิตซูบิชิทุกรุ่นเลยค่ะออกรถง่ายกว่าที่คิดนะคะรับดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 0% นะคะมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างอีโคคาร์ราคาเริ่มต้น 429,000 บาทพร้อมชุดแต่งรอบคันค่ะส่วน Xpander HEV รถ Crossover สุดประหยัด7ที่นั่งมาพร้อมกล้องรอบคันออปชั่นครบนะคะ X-Force HEV รถไฮบริด New Generation รุ่นนี้ประหยัดน้ำมันสูงสุด 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรค่ะราคาเริ่มต้น 899,000 บาทนะคะส่วน Triton Captia หน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่และ Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งรุ่นนี้ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% ชอบรุ่นไหนอยากได้รุ่นไหนไปทดลองขับกันนะฮะถ้าคุณได้สัมผัสแล้วคุณจะรักและติดใจค่ะเชิญได้เลยที่โชว์รูมมิตซูพลานทั้ง3สาขานะคะเชียงรายสี่แยกแม่กลอนพะเยาแล้วก็เชียงคำนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม0894305599 LINE @mitsupalan นะคะคุณแล้วก็ฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะอยากให้ลูกมีทักษะดีๆติดตัวเป็นทักษะที่จะต้องได้ใช้ตลอดทุกช่วงชีวิตของการเป็นมนุษย์เลยแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทักษะในการเล่าเรื่องหรือ storytelling นะคะทักษะในการยืนนำเสนองานหน้าชั้นเรียนด้วยบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วก็รวมไปถึงรู้จักการใช้ภาษากาย eye contact นะคะทักษะในการ present งานนี่เด็กๆจะได้ใช้ตลอดเลยนะคะน้องๆสามารถที่จะนำกลับไปใช้ได้กับทุกวิชาในห้องเรียนมาฝึกเพิ่มความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกกันเด็กที่อายไม่กล้าแสดงออกมาฝึกที่นี่เนี่ยคือนอกจากจะเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วนะคะเขาก็ยังมีทักษะดีๆพวกนี้ติดตัวไปอีกด้วยเราเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดปกตินะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พาลูกๆมาสมัครเรียนกันได้สมัครปุ๊บเรียนปั๊บได้ไหมได้นะคะเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะคะ0946915676ค่ะและเพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะฝากกรีนวิงด้วยค่ะคุณเปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ให้ลูกไม่ต้องรอนานนะคะกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนค้ำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยนะคะเวฟ 110i รับส่วนลดพิเศษค่ะออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋าเป้ Back to School Limited Edition นะคะแล้วก็แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนด้วยแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานนะคะทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานนะคะคุณออกรถง่ายได้ทองจริงแจกจริงก็ต้องที่ Green Wing เนี่ยแหละค่ะโทรเลยนะคะ0973955151จัดเต็มทุกติวออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปี0946915676

ในใจนะคะมัชชูบาบานะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นเพราะยังเป็นเธอเสมอเนาะโอเคค่ะตอนนี้นะคะใครที่อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมเนี่ยนะคะส่งเข้ามาได้นะคะ Fat106 Radio Thailand นะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณทางด้านของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ6ถึง18ปีนะคะสำหรับน้องๆนะคะที่อยากจะได้ทักษะดีๆติดตัวไว้นะคะเพราะว่าทักษะการพูดนะคะทักษะในการปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมเนี่ยนะคะมนุษย์เราต้องใช้อยู่ตลอดเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะได้บุคลิกภาพที่ดีด้วยนะคะน้องๆที่ขี้อายไม่มั่นใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้นะคะเพราะว่าเราจะช่วยให้เด็กๆเนี่ยนะคะได้ปรับตั้งแต่ทัศนคติเลยนะคะเพิ่มความมั่นใจให้กล้าพูดกล้าแสดงออกเด็กๆจะรู้จักวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็รู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องฝึกการนำเสนองานหน้าชั้นเรียนและพรีเซนต์งานด้วยบุคลิกภาพที่ดีค่ะถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นต้องที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะวันพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดปกตินะคะเราเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกๆมาสมัครเรียนได้นะคะสอบถามเพิ่มเติม0946915676ค่ะโรงเรียนอยู่สังคมหลวงซอย6ในหมู่บ้านกรรัฐซอย7นะคะเพจ Facebook นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะขอบคุณมิตรสุพรรณด้วยนะคะกับความคุ้มค่าในรถมิตซูบิชินะคะออกรถง่ายกว่าที่คิดรับดอกเบี้ยต่ำพิเศษ 0% นะคะไม่ว่าจะเป็นอีโคคาร์อย่างในส่วนของราคาเนี่ยนะคะคุณเริ่มต้นที่ 429,000 บาทนะคะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันค่ะ Xpander HEV รถ Crossover สุดประหยัด7ที่นั่งมาพร้อมกล้องรอบคันออปชั่นครบนะคะ X-Force HEV รถไฮบริด New Generation ประหยัดน้ำมันสูงสุด 24.4 กม.ต่อลิตรราคาเริ่มต้น 899,000 บาทแล้วก็ Triton แคปเตียหน้าใหม่มาพร้อมล้อแม็กแต่งสุดเท่ค่ะส่วน Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์7ที่นั่งดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% กระแสดีไม่มีตกนะคะสำหรับ Mitsubishi ทุกรุ่นถ้าคุณสัมผัสคุณจะรักและติดใจนะคะที่โชว์รูมมิสุพลันทั้ง3สาขาเลยค่ะเชียงรายสี่แยกแม่กรพะเยาแล้วก็เชียงคำนะคะ0894305599ฝากภูผาม้าแดงด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ในเครือของดินภูเขาไฟภูผา999ค่ะนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเขาเรียกว่ามีคุณสมบัตินะคะคล้ายกับปุ๋ยเลยนะคะและมาจากธรรมชาตินะคะคุณสามารถเลี่ยงเคมีได้อย่างแท้จริงเลยค่ะนะคะแต่ว่าของเราก็ไม่ได้ถึงกับว่ามีครบทุกตัวนะคะมีธาตุอาหารมากกว่า16ชนิดที่พืชต้องการมีซิลิคอนสูงถึง 64.51 นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะมีค่า pH ดินที่เขาเรียกว่าดินของเรามีค่า pH ที่ดีมากเอามาปรับสภาพได้ดินเปรี้ยวดินเค็มดินที่ขาดสารอาหารต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่ใจคุณลองวัดค่า pH ในดินของคุณดูก่อนก็ได้นะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะคะผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุและผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปุ๋ยไม่ใช่ปุ๋ยสำหรับดินภูเขาไฟภูผา999เนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยนะคะจัดคล้ายปุ๋ยนะคะ16แร่ธาตุอยู่ข้างกระสอบเลยคุณดูได้นะคะเทียบแร่ธาตุได้แต่ถ้าตัวไหนที่ไม่มีคุณจะเติมจากเคมีก็ได้นะแต่ว่าคือคุณจะได้ลดการใช้เคมีลงเยอะเลยนะคะหรือเติมจากปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพก็ได้นะคะขนาด20กิโลกรัมนะคะสำหรับภูผาม้าแดงยกง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกแต่ถ้าเป็นภูผา999เนี่ย30กิโลกรัมค่ะตัวแทนจำหน่ายเชียงรายโทรเลยนะคะ0949994491นะคะโอเคค่ะปิดเบรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: มิตซูพลานตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการรถยนต์มิตซูบิชิในเขตเชียงรายและพะเยา0894305599โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปี0946915676
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟต93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ยดซ่าสดาสิง
1: พูดได้มั่นใจเวทีไหนก็เอาอยู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าอยากจะก้าวหน้าให้ทำ5ข้อนี้ข้อแรกต้องพูดให้เป็นพูดได้กับพูดเป็นไม่เหมือนกันถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องพูดให้เป็นการพูดเป็นไม่ใช่แค่จะก้าวหน้าแต่จะก้าวกระโดดถ้าอยากจะก้าวกระโดดเราจำเป็นที่จะต้องฝึกพูดข้อที่2ฝึกทักษะการพรีเซนต์ทักษะในการนำเสนอถ้าวันนี้เราอยู่ในองค์กรจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะทำงานอะไรก็ตามการสื่อสารจะต้องได้และข้อที่3ถ้าเราพรีเซนต์ไม่ได้เราก็จะต้องสร้างหนี้สินไปอีก 50-60 ปีข้อที่4วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าให้ฝึกในการพูดให้ฝึกในการนำเสนอเราจะสามารถสร้างทรัพย์สินไปได้อีก 5-60 ปีหรือมากกว่านั้นถ้าเราพูดได้พรีเซนต์เป็นและข้อสุดท้ายให้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดซะเพราะเมื่อก่อนวอร์เรนก็เป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เป็นแต่วันหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์เห็นว่าเขาจะต้องเติบโตเขาก็ได้ไปเรียนการพูดพูดเป็นชีวิตเปลี่ยนโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปีสนใจโทร094-691-5676 Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายเปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องกรีนวิงโทรเลย097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงเคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at โซคลินิกด้วยความมุ่งมั่นของพวกเราชาวธนพิริยากับร้านค้าปลีกและค้าส่งที่มีสาขาอยู่หลากหลายทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงให้คุณลูกค้าได้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคครบครันพร้อมโปรโมชั่นและของแจกแถมมากมายติดตามกิจกรรมดีๆที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยาซื้อของถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยาซุปเปอร์เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18 เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3 ปีฟรี iPad โปรเมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE OfficialCount Honda MRM Cars
2: ชุมยุดซัมเมอร์เซลลดช่ำปอดยิ่งร้อนยิ่งโหลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาท Samsung A17 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7แรม16กิกการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ชวิยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร
1: ่รู้หรือยัง World Website fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

0: แอนซี
1: ชาเขียว
0: ชามะลิ
2: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
1: ชาอูหลง
2: ทิกวนอิม
0: ชามะระ
2: สมอูหลง
1: ชามิ้น
2: จิงเจอร
1: ์ชาตะไคร้
2: ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สัตว์โปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนซัมเมอร์เซลล์2026ยกทัพเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลดกระหน่ำแบบไม่อั้นพบกับสินค้าลดสูงสุด 30-60% ใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายก้อนใหญ่ฟังทางนี้ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีเครื่องเก่าเอามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทพิเศษสุดซื้อแอร์วันนี้รับฟรีของแถม7รายการมูลค่า 2,500 บาทไปเลยแอร์มิตซูบิชิ 13,000 BTU ราคาเริ่มต้นที่ 13,990 บาททีวี32นิ้วราคาช็อคโลกเพียง 2,890 บาทเครื่องซักผ้าซัมซุง10กิโลออโต้แค่ 5,990 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตูซัมซุง14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากต้องที่นี่ที่เดียว
3: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
4: มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมีเชียงรายยูสอะแคเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซ็อกเกอร์อะแคเดมีเชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะแคเดมีเชียงรายยูส
5: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
6: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy Chandra Youth Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

ไม่ได้หยิบเพลงนี้มาเปิดนานมากนะคะ Heartbreak Anniversary นะคะจากกิฟฟอนค่ะก่อนนั้นอันรูฟนะคะจากบอทจากดับเบิ้ลเทคนะคะโอเคค่ะตอนนี้15:22แล้วนะคะคุณผู้ฟังขาเราอยู่ด้วยกันที่นี่พร้อมกับโซคลินิกค่ะสำหรับใครมีแพลนจะทำจมูกนะคะมาเลยค่ะตอนนี้จัดโปรโมชั่นตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ที่โซคลินิกสาขาเมืองเชียงรายเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว6,999 บาทนะคะศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว12,900 บาทค่ะเติมวิตามินผิวราคา299 บาทฟิลเลอร์นิโรมิด2 ซีซี7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500 บาทโบท็อกซ์50ยูนิต2,990 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500 บาทค่ะเครื่องยกกระชับอัลตราแมท600 ช็อต4,200 บาทนะคะสิทธิพิเศษเพียงใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า500 บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะและอีกโปรโมชั่นนึงนะคะที่จัดให้ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้คือโปร 5.5 เดือดไฟลุกนะคะก็คือฟิลเลอร์บวกกับโบท็อกซ์ค่ะ9,999 บาทได้แถมอีก4รายการนะคะคือเทอร์โบไบรท์กัวซาน่าเนาะแล้วก็มีคิวสวิชหน้าใสไดมอนด์เซรั่มรีบจองกันด่วนเลยจองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายได้เลยค่ะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตค่ะสาขาเชียงรายอยู่ติดเฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันนะคะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยนะคะฝากบ้านการกนกด้วยนะคะคุณไฟนอลคอลค่ะบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายจัดให้ครบนะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้สิทธิ์ของคุณหลุดมือนะคะช่วยลดทุกภาระเลยแหละนะคะซื้อตอนนี้คือคุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18 เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3 ปีฟรี iPad Pro ค่ะเมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0 บาทนะคะด่วนนะคะโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะเยี่ยมโครงการกันได้สำนักงานขายเปิดทุกวัน0900430888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก property ค่ะฝากมานพ Soccer Academy เชียงรายยูสด้วยนะคะน้องๆคนไหนที่อยากเรียนฟุตบอลนะคะรับอายุ6-18 ปีค่ะสอนด้วยโค้ชโกมานพเป็นโค้ชที่ผ่านการอบรมเนี่ยหลากหลายหลักสูตรมากๆพร้อมดูแลเด็กๆด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้นะคะสอนทุกเย็นวันอังคารถึงศุกร์ 4:30 น. ถึง 6:30 น. ตอนเย็นที่สนามหญ้าเทียมสันคอกช้างนะคะน้องๆอาจจะได้ออกกำลังกายเนาะหลังเลิกเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็อยากจะให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะจะได้ฝึกการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นฝึกน้ำใจนักกีฬานะคะฝึกการเข้าสังคมฝึกทักษะฟุตบอลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวเลยค่ะสอบถามสมัครเรียนนะคะ0628237599เพจ Facebook มานพ Soccer Academy เชียงรายยูสนะคะฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะน้องๆคนไหนที่ขาดความมั่นใจที่อายไม่กล้าแสดงออกนะคะสามารถมาปรับนะคะบุคลิกภาพนะคะพร้อมเพิ่มความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกและรู้จักวิธีในการปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมรู้จักวิธีในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องนะคะฝึกนำเสนองานหน้าชั้นเรียนพรีเซนต์งานนะคะเพิ่มความมั่นใจกันได้นะบางคนอาจจะกล้าแสดงออกนะแต่ว่าพูดวกไปวนมาจับใจความไม่เป็นนะคะก็มาที่นี่ได้นะคะที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์เราสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะพรุ่งนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะพาลูกๆมาสมัครเรียนนะคะก็สามารถที่จะพามาได้เลยนะคะสมัครปุ๊บเรียนปั๊บได้ไหมได้นะคะเรียนครั้งละ2 ชั่วโมงนะคะรับรองค่ะว่าเด็กๆชอบแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสอบถามสมัครเรียน0946915676ค่ะเพจFacebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายนะคะแอดไลน์ปักหมุดหรืออินบ็อกซ์เข้ามานะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทราบที่ตั้งของโรงเรียนเนาะเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้นะคะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก Property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy ชินไรAcademy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

วันนี้เนี่ยนะคะคุณเป็นวันแรกนะคะ15พฤษภาคมนะคะที่ประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะ

โอเคค่ะก็จะเห็นว่าฝนนี่คือตกยาวนานมากนะคะตกแบบไม่มีฟ้าร้องไม่มีพายุแบบเนี้ยนั่นแหละนะคะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการจริงๆนะคะคาดว่าครึ่งปีหลังก็จะเกิดเอลนีโญนะครับคุณฟังเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยนะคะคาดว่าฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปีก่อนนะคะให้เฝ้าระวังฝนตกหนักกับน้ำท่วมในช่วงสิงหาคมไปถึงกันยายนนะคะก็มีแนวโน้มที่จะเกิดเอลนีโญขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังอะนะคะโดยฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนนะคะจะต่อเนื่องไปจนถึงประมาณกลางเดือนตุลาคมอะนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงธันวาคมเลยค่ะรวมฤดูฝนปีนี้เนี่ยนะคะเขาว่าคาดว่าปริมาณฝนรวมของประเทศจะน้อยกว่าปี2568แล้วก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณร้อยละ10โดยช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนมิถุนายนเนี่ยฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นและก็ตกต่อเนื่องมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มีโอกาสเกิดฝนหนักบางแห่งนั่นเองค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนไปจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมปริมาณฝนจะกระจายตัวลดลงนะคะทำให้หลายพื้นที่ก็มีโอกาสฝนทิ้งช่วงอ่ะนะคะโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานนะคะโดยก่อนที่ฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นอีกครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนค่ะซึ่งก็เป็นช่วงที่ต้องระวังฝนตกหนักนั่นเองน้ำท่วมฉับพลันบ้านเราก็แม่สายเนี่ยอันนี้เป็นห่วงมากเลยนะคะคุณน้ำป่าไหลหลากแถวป่าไม้แถวจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะอำเภอชัยปราการกับอำเภอฝางอะคุณเห็นไหมหัวโล้นหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุ่มน้ำกกเนี่ยนะคะบ้านเรานี่คือต้องเตรียมรับมือเลยนะคะโอเคค่ะนะคะก็อย่าเยอะเกินแล้วกันนะฝน มาแต่พอดีเถอะนะคะโอเคค่ะตอนนี้15:46แล้วนะคะชั่วโมงนี้ก็ขอบคุณในส่วนของโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมนะคะให้กับน้องๆอายุ 6-18 ปีค่ะให้เขามีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกนะคะมีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมถึงแม้จะเป็นอินโทรเวิร์ตแต่อินโทรเวิร์ตไม่ได้หมายถึงว่าจะแย่ไปซะทีเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาที่นี่นะคะเดี๋ยวจะมีวิธีในการปรับเปลี่ยน mindset นะคะแล้วก็รวมไปถึงวิธีการนะคะในการที่จะทำให้เด็กๆนั้นเนี่ยนะคะมีทักษะนะคะเรียนรู้กิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนได้อย่างมีความสุขอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ได้นะคะมารยาทในการเข้าสู่สังคมทั้งเด็กวัยเดียวกันและร่วมกับผู้ใหญ่เนาะรู้จักวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องนะคะเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ฝึกนำเสนองานหน้าชั้นเรียนพรีเซนต์งานเพิ่มความมั่นใจทัศนคติเชิงบวกกันค่ะเราสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะคะโรงเรียนอยู่สันโค้งหลวงซอย6ในหมู่บ้านกรรัฐซอย7สอบถามสมัครเรียน0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงรายค่ะนะคะก็ฝากมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสด้วยนะคะที่นี่ก็เป็นอะคาเดมี่สอนฟุตบอลโดยโค้ชโกมานพนะคะซึ่งเป็นโค้ชที่ผ่านการอบรมหลายหลักสูตรพร้อมดูแลเด็กๆด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้เด็กๆผู้หญิงก็มาได้นะเด็กผู้หญิงโค้ชโกเขาก็มีนะคะเด็กที่ชอบเล่นฟุตบอลน่ะนะคะมาได้เลยค่ะทั้งหญิงและชายนะคะก็น้องๆจะได้ฝึกทักษะฟุตบอลตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวนะคะได้ออกกำลังกายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกน้ำใจนักกีฬาด้วยนะคะก็จะเรียนกันช่วงเย็นนะคะเย็นวันอังคารถึงศุกร์ค่ะ16:30จนถึง18:30ตอนเย็นที่สนามหญ้าเทียมสันคอกช้างนะคะสอบถามสมัครเรียนนะคะที่0628237599นะคะหรือ Facebook ของโค้ชโกมานพก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวฝากกิจกรรมนะคะการจัดแข่งขันฟุตบอลกันหน่อยเนาะสำหรับเยาวชนนะคะเยาวชนเนี่ยนะคะตั้งแต่รุ่นอายุนะคะแป๊บหนึ่งนะคะโอเคงานนี้เนี่ยนะคะจะจัดขึ้นวันที่23พฤษภาคม69ที่จะถึงนี้รุ่นอายุ9ปี11ปี13ปี15ปีแล้วก็รุ่น18ปีนะคะสำหรับท่านที่มีเด็กๆรวมทีมกันมาได้เลยนะคะอาจจะเป็นผู้ปกครองครูฝึกสอนต่างๆนะคะที่อยากจะรวมทีมเด็กๆมาร่วมสนุกสนานกันในรายการนี้เนี่ยมาได้เลยนะคะ
ที่สนามเครเซนเตอร์ประตู4มอราชพัฒเชียงรายนะคะงานนี้จัดโดยโค้ชโกมานพนะคะเสาร์ที่23พฤษภาคมเนาะสำหรับทีมที่เข้าร่วมกันแข่งขันนะคะก็จะมีค่าสมัคร 2,000 บาทนะคะค่าสนาม300บาทอันนี้จ่ายครั้งเดียวเนาะรางวัลชนะเลิศ 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับ1รับ 2,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลนะคะอันดับ3ร่วมรับทีมละ 1,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะนะคะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมมาสนุกด้วยกันนะคะรับสมัครรุ่นละ9ทีมเท่านั้นอัปเดตทีมที่เข้าร่วมกันแข่งขันใน Facebook ของโค้ชโกมานพนะคะแล้วก็เพจ Facebook มานพ Soccer Academy เชียงรายยูธตอนนี้สมัครยังทันนะคะสามารถที่จะสมัครได้เลยนะคะขอบคุณทางด้านของบ้านการกนกนะคะไฟนอลคอลค่ะนะคะบ้านการกนกแยกแม่กลอนเชียงรายบ้านพร้อมอยู่นะคะหลังใหญ่รองรับได้ทุกครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนเลยนะคะคุณทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลค่ะเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยให้สิทธิ์ของคุณหลุดมือนะคะลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนแล้วก็ฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด้วยด่วนเลยค่ะโค้งสุดท้ายนะคะคุณจริงๆนะก่อนหมดมาตรการรัฐเขาให้คุณกู้ได้สูงสุดถึง 110% เลยนะผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทนะคะปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีค่ะกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินนะคะเยี่ยมชมโครงการได้แล้วที่สำนักงานขายเขาเปิดทุกวันเลยนะคะคุณ0900430888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกนกเชียงรายบายการกนก Property ค่ะขอบคุณโซคลินิกนะคะใครมีแพลนจะทำจมูกหรือศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกกันบ้างตอนนี้เนี่ยนะคะโซคลินิกเขามีโปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมนะคะเฉพาะสาขาเมืองเชียงรายนะเคสจมูกสมัยเคสรีวิว 6,999 บาทศัลยกรรมแก้ไขหนังตาตกเคสรีวิว 12,900 บาทเติมวิตามินผิว299บาทฟิลเลอร์นิโรมิส 2cc 7,500 บาทค่ะมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทนะคะโบท็อกซ์50ยูนิต 2,990 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทเครื่องยกกระชับอัลตร้ามาด600ช็อต 4,200 บาทนะคะสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงใช้บริการกับทางคลินิกพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยค่ะส่วนลดมูลค่า500บาทเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะแล้วก็มีอีกโปรนึงที่น่าสนใจมากคุณโปร 5.5 เดือดไฟลุกฟิลเลอร์บวกโบท็อกซ์ 9,999 บาทฟรีอีก4รายการคือเทอร์โบไบรท์นะคะคิวสวิชหน้าใสกัวซาน่าไดมอนด์เซรั่มนะคะรีบจองโปรโมชั่นดีๆกันด่วนเลยค่ะ Facebook และ LINE Official นะคะ @โซเชียงรายได้เลยค่ะเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยค่ะเชียงราย Hit Music Station Radio Thailand ปิดเบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่อค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: โซคลินิกผิวใสจมูกสวยหน้าได้รูปต้องโซคลินิกเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวยการกนก property ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งจากจังหวัดเชียงใหม่การันตีทั้งคุณภาพและความคุ้มค่าโทร090-043-0888โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนให้ลูกของคุณเรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมมานพ Soccer Academy ชุนไรยูส Academy ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพ

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: พูดได้มั่นใจเวทีไหนก็เอาอยู่วอร์เรนบัฟเฟตต์ได้กล่าวไว้ว่าถ้าอยากจะก้าวหน้าให้ทำ5ข้อนี้ข้อแรกต้องพูดให้เป็นพูดได้กับพูดเป็นไม่เหมือนกันถ้าอยากจะก้าวหน้าต้องพูดให้เป็นการพูดเป็นไม่ใช่แค่จะก้าวหน้าแต่จะก้าวกระโดดถ้าอยากจะก้าวกระโดดเราจำเป็นที่จะต้องฝึกพูดข้อที่2ฝึกทักษะการพรีเซนต์ทักษะในการนำเสนอถ้าวันนี้เราอยู่ในองค์กรจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือจะทำงานอะไรก็ตามการสื่อสารจะต้องได้และข้อที่3ถ้าเราพรีเซนต์ไม่ได้เราก็จะต้องสร้างหนี้สินไปอีก 50-60 ปีข้อที่4วอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าให้ฝึกในการพูดให้ฝึกในการนำเสนอเราจะสามารถสร้างทรัพย์สินไปได้อีก 5-60 ปีหรือมากกว่านั้นถ้าเราพูดได้พรีเซนต์เป็นและข้อสุดท้ายให้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดซะเพราะเมื่อก่อนวอร์เรนก็เป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เป็นแต่วันหนึ่งวอร์เรนบัฟเฟตต์เห็นว่าเขาจะต้องเติบโตเขาก็ได้ไปเรียนการพูดพูดเป็นชีวิตเปลี่ยนโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ฝึกทักษะการพูดและปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมสำหรับเด็กอายุ 6-18 ปีสนใจโทร094-691-5676 Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebook มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูส
0: Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้
2: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตรฟันคิดส์คอร์สหลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมกิจกรรมบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
3: ช่วยหยุดซัมเมอร์เซลล์ลดเชื่อมปอดยิ่งร้อนยิ่งโหลดรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% โปรสุดแรงฟรีดาวไม่ใช้คนค้ำผ่อนนาน48เดือนยามาฮ่าฟาซิโอผ่อนเพียง895บาทยามาฮ่าแกลนฟิลาโน่ผ่อนเพียง 1,295 บาทยามาฮ่า PG1 ผ่อนเพียง975บาทยามาฮ่า X-Max ผ่อนเพียง 2,500 บาท Honda Super Cup ผ่อนเพียง 1,250 บาท Honda Wave 125ผ่อนเพียง 1,350 บาทอะไหล่แต่งมีครบราคาพิเศษที่ชวยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่ชวยนศูนย์บริการมาตรฐานดูแลรถด้วยระบบคอมพิวเตอร์
4: ชาอินทรีย
5: ์ชาเขียว
4: ชามะลิ
6: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
5: ชาอูหลง
6: ที่กวนอิม
7: ชามระ
6: สมอูหลง
5: ชามิ้นท์
6: จิงเจอร
5: ์ชาตะไคร
6: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007
5: สุวิรุณชาไทยสาขาถนนท่านาลัยเปิด8นาฬิกาถึง18นาฬิกาและสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ11นาฬิกาถึง23นาฬิกาสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอปเดลิเวอรี่จากร้านโซทีนะคะ
7: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
8: พฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official AccountHonda MRM Cars
9: ซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สาดโปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนซัมเมอร์เซลล์2026ยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลดกระหน่ำแบบไม่อั้นพบกับสินค้าลดสูงสุด 30-60% ใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายก้อนใหญ่ฟังทางนี้ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีเครื่องเก่าเอามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทพิเศษสุดซื้อแอร์วันนี้รับฟรีของแถม7รายการมูลค่า 2,500 บาทไปเลยแม้ Mitsubishi 13,000 BTU ราคาเริ่มต้นที่ 13,990 บาททีวี32นิ้วราคาช็อคโลกเพียง 2,890 บาทเครื่องซักผ้า Samsung 10กิโลออโต้แค่ 5,990 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตู Samsung 14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม2569นี้เท่านั้น
10: สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากต้องที่นี่ที่เดียว
11: เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนท่านาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุด Ion UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็
12: ื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้านสี่แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
13: ไอออน
12: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องกรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิง
14: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053754455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
15: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attra Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
16: Mitsubishi Motors
17: ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจ Fat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์0949994491 0882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
18: Fact Radio Thailand Radio Thailand Fact 5 Thai Music Hits List
19: Oh yeah
20: Number 5
21: ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็ค

0: 5 Time Music Hits List.
1: Changrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส.9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%

พลงที่ค่อนข้างเก่ามากเหมือนกันนะเพลงนี้นะคะ Love You Anyway นะคะจาก Plan B ค่ะแต่จังหวะเขาก็ยังคงน่าฟังนะคะคุณแล้วก่อนหน้านั้นฟ้าเปลี่ยนสีนะคะของวังผาค่ะฟีเจอริ่งกับ Panda Boys นะคะ16:25 แล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่ด้วยกันที่นี่พร้อมกับธนพิริยะซูเปอร์ค่ะใครจะแวะซื้อสินค้าต่างๆของใช้นะคะของกินนะคะมาเลยค่ะสำหรับสินค้าที่นี่นะคะก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่ตลอดนะคะทุกๆสาขาใกล้บ้านไปช็อปกันได้นะคะงานนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะก็สามารถร่วมช็อปได้เช่นกันทั้งทุกๆสาขาเลยอ่ะนะคะธนพิริยะนะคะเรามีข่าวสารต่างๆให้คุณได้ติดตามนะคะผ่านเพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านนะคะฝากไอออนด้วยนะคะสำหรับไอออน UT รับประกันแบตเตอรี่และชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนไฟฟ้าเป็นแบบไลฟ์ไทม์วารันตีหรือรับประกันตลอดอายุการใช้งานและไอออน UT ยังมีส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาทนะคะโดยรุ่น UT 420 Standard ลดราคาเหลือเพียง 469,900 บาทค่ะผ่อนสบายด้วยเงินดาวน์เริ่มต้น 8,888 บาทหรือจะเลือกดาวน์ 5% ก็ได้ออกรถได้ง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะไอออน UT ยังมีโฮมชาร์เจอร์แถมให้ฟรีด้วยนะคะพร้อมบริการติดตั้งค่ะสามารถทดลองขับและสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับไอออน UT ได้ทุกวันที่ไอออนพันล้านเชียงราย4แยกแม่กลอน0614100666หรือ Facebook ไอออน พันล้านเชียงรายนะคะรีบหน่อยนะคะสำหรับโปรดีๆแบบนี้ค่ะฝากทางด้านของโปรโมชั่นดีๆที่โซคลินิกด้วยนะคะเฉพาะสาขาเมืองเชียงรายค่ะจัดโปรโมชั่นประจำเดือนพฤษภาคมเคสจมูกเสริมใหม่เคสรีวิว6,999 บาทนะคะสัญญากรรมแก้ไขหนังตาตกนะคะเคสรีวิว 12,900 บาทนะคะเติมวิตามินผิว299บาทฟิลเลอร์นิโรมี 2cc 7,500 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทค่ะโบท็อกซ์50ยูนิต 2,990 บาทมาจากคลื่นวิทยุรับส่วนลดไปเลย500บาทเครื่องยกกระชับอัลตร้ามาด600ช็อต 4,200 บาท47ง่ายๆใช้บริการกับทางคลินิกค่ะพร้อมกับเช็คอินรีวิวแชร์โพสต์กับช่องทาง Facebook สาขาเชียงรายและ Google รับไปเลยนะคะส่วนลดมูลค่า500บาทเงินไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะแล้วก็ยังมีอีกโปรนึงที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปเนาะก็คือโปร 5.5 เดือดไฟลุกนะคะฟิลเลอร์บวกโบท็อกซ์ในราคา 9,999 บาทฟรี4รายการนะคะคือเทอร์โบไบรท์กัวซาน่าคิวสวิชหน้าใสไดมอนด์เซรั่มนะคะรีบจองโปรโมชั่นดีๆนี้ผ่าน Facebook และ LINE Official @socialrai ได้เลยค่ะคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยและเพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิก2สาขาสาขาแม่สายอยู่ติดไทยประกันชีวิตนะคะแล้วก็สาขาเชียงรายอยู่ติดเฮงลิซิ่งแยกแหนมนันทวันค่ะ0919256966สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะฝากทางด้านของภูผาม้าแดงด้วยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ในการดูแลต้นไม้นะคะช่วยบำรุงแล้วก็ให้ธาตุอาหารที่ดีนะคะช่วยให้ต้นไม้โตไวและผลผลิตได้เยอะนะคะไม่ว่าจะใช้กับนาข้าวนะคะส่วนเรียนยางพาราหรือว่าจะเป็นปาล์มพืชผักทุกชนิดนะคะใช้ได้เลยค่ะนะมีแร่ธาตุที่สามารถที่จะจำเป็นต่อพืชนะคะก็คือมีแร่ธาตุ16ชนิดเลยค่ะนะคะมาแก้ปัญหาดินเสื่อมดินโทรมดินเปรี้ยวดินเค็มได้นะคะโดยใช้ตัวนี้เลยนะคะถึงแม้เราจะไม่ได้มีครบทุกอย่างขนาดนั้นแต่ถือว่ามีเยอะมากสำหรับธาตุอาหารนะผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุและผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยนะคะมั่นใจใช้ได้เลยค่ะนะคะลองเปิดใจใช้ภูผา999และภูผาม้าแดงดูนะคะภูผาม้าแดงขนาด20กิโลกรัมยกง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกส่วนภูผา999 30กิโลกรัมค่ะตัวแทนจำหน่ายจังหวัดเชียงรายโทรเลยนะคะ0949994491ค่ะและฝากโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะฝึกทักษะการพูดปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมให้กับน้องๆอายุ6ถึง18ปีค่ะเราสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดปกติคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะพาลูกๆนะคะ walk in เข้ามาสมัครเรียนได้สมัครปุ๊บเรียนปั๊บได้เลยนะคะเด็กๆจะได้ฝึกการปรับตัวเรียนรู้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะฝึกวิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพรู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องหรือ storytelling เขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูด influencer youtuber ได้ด้วยนะคะฝึกนำเสนองานหน้าชั้นเรียน present งานต่อยอดกับทุกวิชาในห้องเรียนเพิ่มความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกนะคะเด็กที่ไม่มั่นใจไม่กล้าแสดงออกมาเรียนตรงนี้แล้วเขาจะได้ทำกิจกรรมที่โรงเรียนได้มีความสุขมากขึ้นนะคะหรือใครที่มีความกล้าแสดงออกแต่ว่าเวลาออกไปนำเสนอหรือว่าพูดอะไรแล้ววกไปวนมาแบบนี้ก็มาเรียนได้นะคะสันพงหลวงซอย6ในหมู่บ้านกรรัฐซอย7ค่ะ
สอบถามสมัครเรียน0946915676นะคะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ที่ KPS

ปากดีของมายาราบนะคะเพลงนี้นะคะแล้วก่อนหน้านั้นอยู่ได้แล้วของลิปตาฟีเจอริ่งกับเมอร์ค่ะโอเคตอนนี้16 นาที 47 นาทีแล้วนะคะชั่วโมงนี้ขอบคุณทางด้านของธนพิริยาซูเปอร์นะคะซื้อของใช้สินค้าอุปโภคบริโภคครบครันที่นี่มีทั้งของแถมสินค้าซื้อ1แถม1ก็มีนะคะแล้วที่นี่ก็รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยค่ะมาช็อปกันได้นะคะทุกสาขาใกล้บ้านเลยค่ะก็ขยับขยายสาขาเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้ทั้งในจังหวัดเชียงรายพะเยานะคะแล้วก็เชียงใหม่ด้วยนะคะธนพิริยะนะคะคุณสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook บมจ.ธนพิริยะค่ะถูกจริงถูกใจใกล้บ้านนะคะขอบคุณไอออนด้วยนะคะสำหรับรถ UT นะคะสำหรับไอออน UT ที่รับประกันแบตเตอรี่ตลอดอายุการใช้งานค่ะแล้วก็มีส่วนลดสูงสุดถึง 50,000 บาทรุ่น UT 420 Standard ลดราคาเหลือเพียง 469,900 บาทผ่อนสบายด้วยเงินดาวเริ่มต้น 8,888 บาทหรือจะเลือกดาว 5% ก็ได้ออกรถได้ง่าย Finance ผ่านไวนะคะยังไม่หมดแค่นั้นค่ะไอออน UT ยังแถมฟรี Home Chargerพร้อมบริการติดตั้งด้วยนะคะทดลองขับสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับ ION UT ได้ทุกวันที่ ION พันล้านเชียงรายสี่แยกแม่กอน0614100666ค่ะหรือ Facebook ION พันล้านเชียงรายนะคะขอบคุณทางด้านของภูผาม้าแดงขนาด20กิโลกรัมยกง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะและภูผา999 30กิโลกรัมค่ะนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทำให้ต้นไม้หรือว่าไม้ผลของคุณนะคะไม้ใบแบบเนี้ยเจริญเติบโตได้ดีมากได้ผลผลิตได้เร็วนะคะแล้วก็ผลผลิตเยอะด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนาข้าวแตงโมทุเรียนปาล์มยางพาราใส่ได้หมดเลยค่ะพืชผักสวนครัวนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะก็มีธาตุอาหารมากกว่า16ชนิดที่พืชต้องการค่ะถ้าคุณอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะที่ปราศจากเคมีเนาะคุณก็สามารถที่จะเลือกดินภูเขาไฟภูผัก999ได้เลยแต่เขาก็ยังสามารถใช้ร่วมกับเคมีแล้วก็ในส่วนของปุ๋ยคอกก็ได้ปุ๋ยหมักก็ได้นะคะคุณลองดูธาตุอาหารข้างกระสอบเนาะแล้วก็สามารถที่จะเติมเต็มในส่วนของธาตุอาหารที่คุณต้องการได้นะคะจากเคมีก็ได้นะคะแต่ว่าของเรามีตั้ง16ชนิดแล้วนะที่พืชต้องการนะคะผ่านการตรวจองค์ประกอบธาตุและผ่านการตรวจวิเคราะห์ดินและสิ่งปรับปรุงดินจากสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินกรมพัฒนาที่ดินมาเรียบร้อยแล้วนะคะตัวแทนจำหน่ายเชียงราย0949994491ค่ะนะคะขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะถ้าอยากให้ลูกมีทักษะดีๆติดตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะการพูดและบุคลิกภาพที่ดีสิ่งเหล่านี้สำคัญมากนะคะเรียนรู้ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมมารยาทในการเข้าสู่สังคมทั้งเด็กวัยเดียวกันและร่วมกับผู้ใหญ่เด็กๆที่มาเรียนที่นี่เขาจะรู้จักวิธีในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะรู้จักการใช้คำมีทักษะในการเล่าเรื่องนะคะฝึกเขียนสคริปต์ต่อยอดกันเป็นนักพูดเป็นเซอร์ยูทูบเบอร์ได้ฝึกนำเสนองานหน้าชั้นเรียนพรีเซนต์งานเพิ่มความมั่นใจและทัศนคติเชิงบวกกันนะคะเป็นการปรับบุคลิกภาพแบบองค์รวมให้กับเด็กๆเลยแหละค่ะบางคนอาจจะกล้าแสดงออกแต่ว่าพูดวกไปวนมานะคะจบไม่ลงแบบนี้ก็มาเรียนได้นะคะไม่กล้าแสดงออกขี้อายนะคะมาเรียนได้นะคะเรารับเด็ก6ถึง18ปีสอนวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นค่ะพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดปกติคุณพ่อคุณแม่สามารถพาลูกๆเข้ามาสมัครเรียนได้นะคะ walk in เข้ามาได้เลยค่ะสมัครปุ๊บเปลี่ยนปรับได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราปิดเบรกกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะ

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ธนพิริยะซุปเปอร์ราคาถูกจริงช้อปปิ้งถูกใจอยู่ใกล้บ้านคุณธนพิริยะผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกรูปแบบซุปเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียงโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์สอนลูกคุณให้เรียนรู้ทักษะทางมนุษย์เพราะคือสิ่งที่ AI ทำไม่ได้เรียนรู้และปรับตัวให้ลูกอยู่ได้ในสังคมดินภูเขาไฟภูผา999สิ่งปรับปรุงดินปรับสภาพดินเพิ่มเติมแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับพืชจากดินภูเขาไฟสามารถใช้ได้กับแปลงผักเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส9000มั่นใจได้อินทรีย์ 100%
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดFat 93เชียงรายFat Radio Thailandทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 เมกะเฮิรตซ์

0: เรื่องสายตาต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาโดยเฉพาะดูแลโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นถนนธนาลัย
1: สวัสดีครับผมรุตนักทัศนมาตรประจำร้านเจริญนครการแว่นวันนี้อยากจะมาแนะนำเลนส์แว่นตาให้เหมาะสมกับปัญหาสายตายาวตามวัยอาการที่พบได้บ่อยจากปัญหานี้คือการมองในระยะใกล้ไม่ชัดเช่นการใช้งานมือถืออ่านเอกสารหรือคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วมีอาการล้าไม่สบายตาในบางรายมีอาการมองไม่ชัดทั้งในระยะไกลและระยะใกล้แก้ไขได้ด้วยเลนส์สายตาโดยเฉพาะเลนส์ชนิดโปรเกรสซีฟที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันทางร้านเลือกใช้เลนส์โปรเกรสซีฟคุณภาพสูงจากเอซิลอร์ประเทศฝรั่งเศสอย่างเช่นโปรเกรสซีฟในตระกูลวาริลักซึ่งสามารถรองรับค่าสายตาได้หลากหลายให้มุมมองที่กว้างสบายเป็นธรรมชาติคมชัดในทุกระยะไม่ว่าจะเป็นระยะมองไกลระยะกลางระยะใกล้สามารถใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้ามาปรึกษาปัญหาสายตากับทีมทัศนมาตรของเราที่เจริญนครการแว่นได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาเรื่องสายตาโดยนักทัศนมาตรคุณรุตคุณเมเจริญนครการแว่นโทร053-711-921
2: เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
3: สวัสดีค่ะหนูยาย่าค่ะเมื่อก่อนหนูเป็นคนไม่มีเทคนิคในการใช้เสียงการเว้นวรรคคำต่างๆเวลานำเสนอหรือพรีเซนต์งานหน้าห้องหนูก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงค่ะหนูก็ไม่รู้จะจบยังไงเหมือนกันจะต้องยืนท่าไหนแต่พอมาเรียนที่นี่หนูก็ได้เทคนิคดีๆหลายอย่างมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอยากปรับบุคลิกภาพและเพิ่มทักษะการพูดเรียนรู้การเป็นพิธีกรเด็กดีเจเด็กหรืออินฟลูเอนเซอร์ก็มาเรียนที่นี่ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูเด็กหญิงชนิษฐ์ผลวิสิทธิ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
2: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
4: เก่งอังกฤษพูดอ่านเขียนคล่องด้วยตัวเองที่บ้านภาษาครูเอมี่เปิดสอนภาษาอังกฤษสมระเบียบประถมและมัธยมหลักสูตร Smart Kids เรียนภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานอย่างถูกต้องตั้งแต่ศัพท์พื้นฐานโครงสร้างประโยคและไวยากรณ์เพื่อนำไปใช้จริงในห้องเรียนและสอบเข้าแข่งขันหลักสูตร Smart Kids ระดับประถมมัธยมและป.6ติวสอบเข้าม.1มาเรียนที่บ้านภาษาครูเอมี่นะคะสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่ Let's get jump on for secondary school
5: ไปนะโปะอาโปะแป

0: ิกพฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MRM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทแล้วพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official AccountPanda MRM Cars ซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สัตว์โปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนซัมเมอร์เซลล์2026ยกทัพเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลดกระหน่ำแบบไม่อั้นพบกับสินค้าลดสูงสุด 30-60% ใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายก้อนใหญ่ฟังทางนี้ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีเครื่องเก่าเอามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทพิเศษสุดซื้อแอร์วันนี้รับฟรีของแถม7รายการมูลค่า 2,500 บาทไปเลยแอร์มิตซูบิชิ 13,000 BTU ราคาเริ่มต้นที่ 13,990 บาททีวี32นิ้วราคาช็อคโลกเพียง 2,890 บาทเครื่องซักผ้า Samsung 10 กิโลออโต้แค่ 5,990 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตู Samsung 14 คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากต้องที่นี่ที่เดียวรู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
1: ชาอินทรีย
2: ์ชาเขียว
1: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
1: ที่กวนอิม
3: ชามระ
1: สมอูหลง
2: ชามิ้น
1: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร
1: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุริรุ่งชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุริรุ่งชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ11:00 น.ถึง 23:00 น.สุริรุ่งชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
0: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับ Platinum จากไทย Honda ตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิง
4: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
0: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย Mitsubishi Motors
2: มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊คมานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซ็อกเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูส
3: เชียงรายฮิตมิวสิกสเตชั่น
5: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: ลงที่เข้ากับบรรยากาศมากฝนตกเยอะมากเลยนะคะวันนี้ต้อนรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับสิงห์คอร์ปอเรชั่นค่ะ
1: คุณคิดว่าชีวิตคนเราจะซ่าได้ถึงเมื่อไหร่

0: ซ่าสดาสิง
1: หลบฝนไปหาอะไรอร่อยๆทานกันดีกว่าไหมคะที่สิงปาร์คเชียงรายเนี่ยนะคะเรามีบ้านเฮาพิซซูเรียนะคะคุณผู้ฟังใครที่มาสิงปาร์คเชียงรายเนี่ยต้องแวะมาชิมให้ได้นะคะความอร่อยของเมนูนี้ก็คือเชฟเนี่ยนะคะเขาจะทำสดใหม่ทุกออเดอร์นะคะแป้งพิซซ่าบางๆม้วนพับทานง่ายกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ไส้พิซซ่าเขาก็อัดแน่นไปด้วยแบบแฮมอะนะคะชีสอะไรเงี้ยโอ้โหใครสายชีสนี่คือห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะเสิร์ฟพร้อมซอสโฮมเมด2สไตล์นะคะคุณรสชาติมีเอกลักษณ์มากไม่เหมือนใครนะคะแบบนี้จะพลาดได้ไงใช่ไหมบ้านเฮาพิซซูเรียนะคะสิงปาร์คเชียงรายจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยนะคะคุณเปิด10โมงจนถึง2ทุ่มส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดตั้งแต่10โมงจนถึง3ทุ่มอย่างวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณหลบฝนไปทานพิซซ่ากันที่นี่นะคะรับรองว่าคุณจะได้ฟิลมากบรรยากาศสวยๆนะคะคุณจะได้แบบมีความรู้สึกทานอะไรที่อบอุ่นอบอุ่นนะคะในบรรยากาศที่อบอุ่นอบอุ่นนะคะรับรองว่าฟินมากนะคะส่วนใครนะคะที่อยากจะทานอาหารหลากหลายสไตล์หรืออาหารเหนืออาหารไทยแบบนี้นะคะเชิญได้เลยนะคะอีกหนึ่งร้านอาหารในสิงปาร์คเชียงรายก็คือร้านอาหารภูพิรมเลยค่ะไปลิ้มรสอาหารเหนือพร้อมกับวิวหลักล้านกันนะคะกลางไร่ชาที่สวยงามตลอดทั้งปีอร่อยกับอาหารพื้นเมืองสุดล้านนาเมนูฟาร์มทูเทเบิลนะคะที่ผลิตจากผลผลิตของทางไร่อ่ะนะคะสดๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ให้คุณได้นั่งชมไร่ชาดูพระอาทิตย์ตกถ่ายรูปเพลินๆนะคะโอ้โหฟิลดีสุดๆเนาะร้านอาหารภูพิรมก็เปิดทุกวันนะคะตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มค่ะที่สิงปาร์คเชียงรายนะคะพร้อมต้อนรับทุกท่านเปิดทุกวันนะคะ0915760371สำรองจองโต๊ะกันได้พูดถึงไร่ชาเชียงรายนะคะคุณผู้ฟังต้องไร่ชาที่สิงปาร์คเชียงรายเลยค่ะมาเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปีนะคะไม่มีค่าเข้าชมด้วยนะนำรถมาจอดตรงจุดชมวิวได้เลยนะคะจุดชมวิว360องศาใกล้บริเวณคาเฟ่ชาไทยค่ะและร้านอาหารภูพิรมนะคะจุดนี้เนี่ยคุณสามารถมองเห็นไร่ชาแบบพาโนรามานะคะกว้างไกลสุดสายตาไปถึงทะเลสาบเลยทีเดียวนะคะมากันได้ง่ายๆนะคะจะมาทานข้าวทานขนมดื่มชาไทยเย็นๆนะคะถ่ายรูปอะไรเงี้ยบอกเลยค่ะว่าสวยมากคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเที่ยวชมจุดไฮไลท์ของสิงปาร์คเชียงรายให้ทั่วไร่ขอแนะนำนั่งรถฟาร์มทัวร์นะคะรถฟาร์มทัวร์จะพาคุณไปที่จุดต่างๆนะคะอย่างเช่น Flower Bloom นะคะโซนนี้ดอกไม้หลากหลายสีสันนะคะสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้คุณได้ดูตลอดนะคะทุกๆฤดูกาลเลยค่ะแต่ดอกไม้อาจจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะไม่ซ้ำกันเลยค่ะคุณใครชอบดอกไม้อะไรยังไงก็ไปถ่ายรูปกันได้นะคะแล้วก็นอกจากนั่งรถฟาร์มทัวร์แล้วเนี่ยนะคะไปดูดอกไม้แล้วก็เขาก็จะพาคุณไปที่ทะเลสาบบ่อหงด้วยนะจุดนี้นำรถส่วนตัวเข้าไปจอดไม่ได้ต้องนั่งรถฟาร์มทัวร์นะคะทะเลสาบบ่อหงจะมีน้องหงกว่า50ตัวนะคะว่ายน้ำให้คุณนั่งพักผ่อนแล้วก็ดูน้องๆกันอ่ะนะคะคุณสบายตาสุดๆเลยจุดนี้จะมีต้นไม้ใหญ่ๆนะคะแล้วก็สามารถให้อาหารปลาได้ด้วยมีไอศกรีมนะคะจำหน่ายมีขนมอะไรเงี้ยนะคะรับรองค่ะว่าไม่เหงาแน่นอนนะคะแล้วก็รถฟาร์มทัวร์เนี่ยจะพาคุณไปที่สวนสัตว์ด้วยอีกหนึ่งความน่ารักของยีราฟนะคะก็จะอยู่ประจำโซนมินิซูเลยค่ะใครอยากจะมาเจอน้องยีราฟนะคะช่วงก่อนยีราฟเขาป่วยเนาะตอนนี้เขาโอเคแล้วหายป่วยแล้วนะสิงปาร์คเชียงรายเนี่ยนะคะอยากจะให้คุณมาดูความน่ารักของสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ที่นี่นะคะมาเอนจอยด้วยกันนะคะสำหรับการนั่งรถฟาร์มทัวร์เนี่ยนะคะท่านละ150บาทเท่านั้นนะคะเด็กที่สูงไม่เกิน110เซน50บาทนะคะเป็นระบบชัตเทิลบัสค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยนะคะไม่จำเป็นต้องไปกลับกับรถคันเดิมมีรถวนรับทุก15นาทีชอบจุดไหนอยู่จุดไหนนานเท่าไหร่ก็ได้นะคะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่ 8:30 นรถเที่ยวแรกออก 9:00 นค่ะรถออกทุก15นาทีจนถึงเวลา 15:30 นนะคะแล้วก็เที่ยวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น 16:00 นนะคะปรับเป็นระบบรอบค่ะไม่มีบริการจองล่วงหน้านะคะมาชมความน่ารักของน้องได้นะส่วนใครที่อยากจะมาทำกิจกรรมสนุกๆขับรถ ATV เที่ยวชมไร่สไตล์แอดเวนเจอร์สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดในเส้นทางที่คาดไม่ถึงเนี่ยนะคะแนะนำเลยค่ะรถ ATV ที่นี่นะคะมีค่าบริการดังนี้ค่ะรอบละ15นาที500บาทนะคะรอบละ30นาที800บาทรอบละ60นาทีหรือ1ชั่วโมง1,500บาทนะคะ ผู้ขับขี่จะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปแล้วก็มีใบอนุญาตขับขี่นะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 18:00 นค่ะติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์กีฬาและสันทนาการบ้านแดงเลยค่ะนะคะ0843541196นะคะส่วนกิจกรรมที่พาคุณไปวัดใจกับความสูงระดับอาคาร8ชั้นก็ต้องยกให้ซิปไลน์อ่ะนะคะให้คุณได้มองเห็นสิงห์ปาร์คเชียงรายในมุมสูงเสียดฟ้าได้สัมผัสกับความงดงามของท้องฟ้าภูเขาและสายลมนะคะกิจกรรมนี้เพียง300บาทต่อท่านค่ะเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 10:00 นไปถึง 17:00 นพรุ่งนี้วันหยุดนะคะพาลูกๆไปกันนะพากันไปเป็นครอบครัวหรือว่าจะไปกับเดอะแก๊งเพื่อนคุณก็ได้นะคะนอกจากจะมีรถฟาร์มทัวร์แล้วเนี่ยนะคะคุณสามารถเช่ารถกอล์ฟขับได้นะคะถ้าชอบความเป็นส่วนตัวเนาะรถกอล์ฟก็จะมีให้บริการนะคะ2ที่นั่ง600 4ที่นั่ง 1,000 นะคะ6ที่นั่ง 1,500 บาทค่ะเที่ยวชมได้ทุกจุดไฮไลท์เช่นเดียวกันนะคะสิงห์ปาร์คเชียงรายยินดีต้อนรับค่ะ

0: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์ใช่เพราะสะอาดเหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดณเดชอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเอง
1: น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์

0: คุณว่าคนที่ใช่กับน้ำดื่มที่ใช่เหมือนกันยังไงล่ะครับต้องจริงใจเหมือนน้ำที่ดูใสสะอาด
1: เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิตอัจฉริยะ Smart Micro Filter จึงสะอาดและคงไว้ซึ่งแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายทำให้รู้สึกดีไปถึงข้างใน
0: ดีต่อใจขนาดนี้ใช่เลยไหมครับผมอยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ให้ตัวเองยิ่งดื่มยิ่งใช่น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: สิงปาร์คเชียงรายมีกิจกรรมสนุกสนุกด้วยนะคะใครที่ไปเนี่ยอย่าลืมไปทำกิจกรรมนี้กันนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดเลยค่ะกับภารกิจตามหาผู้พิทักษ์แห่งสิงปาร์คนะคะกับเหล่า5สัตว์วิเศษในตำนานล้านนาที่เล่าขานกันว่าพวกเขามีอยู่จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นพญานาคีช้างงูโตโตสิงหมอมแล้วก็แมงสี่หูห้าตานะคะมาร่วมผจญภัยพร้อมกับของรางวัลสุดลิมิเต็ดค่ะที่มีจำนวนจำกัดนะคะแล้วก็มีสิทธิพิเศษแบบคุ้มๆเพียงจ่ายเพิ่มเข้าไปอีก150บาทไม่รวมค่ารถฟาร์มทัวร์หรือรถกอล์ฟนะคะอันเนี้ยคุณจะต้องแบบหาสิ่งเหล่านี้นะซึ่งเขาเรียกว่าอะไรดีเนาะเป็นกิจกรรมที่ให้คุณได้ทำภารกิจตามหาผู้พิทักษ์เหล่านี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะทำได้นะคะคุณจะได้รับสายคล้องคอนะคะบวกกับสมุดพาสปอร์ตสะสมสแตมป์นะคะแล้วก็มาลุ้นแกะกล่องสุ่มพัดลิมิเต็ดสุดน่ารัก5ลายแล้วก็รับสมรสสลัดชี่เย็นชื่นใจดับร้อนกันไปด้วยนะคะสแตมป์ครบทุกจุดรับสติกเกอร์แกงสัตว์วิเศษแล้วก็คูปองส่วนลดซิปไลน์ไปเลยค่ะโอ้โหคุ้มมากเลยนะคะจากภาพในตำนานสู่จินตนาการของศิลปินชาวล้านนาเชียงรายนะคะที่มาร่วมกับสิงปาร์คเชียงรายเนาะได้ถ่ายทอดออกมาอย่างน่ารักโดนใจเจนซีแบบสุดๆไปเลยนะคะโดนใจทุกเจนแหละนะคะคืนนอกจากความน่ารักยังแฝงเรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นลายผ้าชนเผ่าต่างๆสนุกแล้วก็ได้ความรู้อีกด้วยบอกเลยว่าจะต้องมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองค่ะนะรับรองคิ้วสุดๆเลยนะคะผจญภัยไปด้วยกันนะคะคืนถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กตามหาสัตว์วิเศษที่สิงปาร์ครับรองสนุกแน่นอนค่ะสำหรับใครที่อยากจะเที่ยวชมสิงปาร์คเชียงรายนอกจากจะมีรถฟาร์มทัวร์แล้วรถกอล์ฟแล้วยังมีจักรยานนะคะให้คุณได้เช่าขับกันนะคะเช่าปั่นกันเนาะสำหรับจักรยานโตเกียวไบค์200บาทนะคะต่อ1ชั่วโมงครึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะปั่นนะคะอยากจะขี่จักรยานเหมือนกันแต่อยากรับลมเย็นๆแบบไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยนะคะราย e-bike เลยค่ะอันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะเที่ยวชมสิงปาร์คเชียงรายจักรยานไฟฟ้าเขาออกแบบมาไม่ให้เป็นอันตรายไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอ่ะนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนปลอดภัยด้วยนะคะมีหมวกกันน็อกให้บริการด้วยนะคะจักรยานราย e-bike 600บาทต่อ1ชั่วโมงครึ่งค่ะสอบถามได้เลยนะคะที่รถฟาร์มทัวร์0915760374นะคะใครอยากซื้อของฝากเชิญได้เลยนะคะตรงร้านค้าหน้าไร่นะคะจะมีผลิตภัณฑ์จากทางไร่แล้วก็ผลิตภัณฑ์จากชุมชนด้วยนะคะส่วนใครอยากจะซื้อชากลับไปนะคะถ้าคุณได้ชิมชาที่จุดชิมชา1แล้วเนี่ยนะคะคุณจะได้ชิมชาหลากหลายกลิ่นมากๆเลยหลากหลายรสชาตินะคะถ้าเกิดว่าคุณชอบชาชนิดไหนที่ทำให้คุณชอบเป็นพิเศษเลยเนี่ยนะคะอยากจะซื้อกลับติดไม้ติดมือกลับบ้านนะคะหรือว่าซื้อไปฝากคนที่คุณรักนะคะจุดนี้มีจำหน่ายนะคะเที่ยวสิงปาร์คเชียงรายสนุกสุดชิลได้ทั้งครอบครัวนะคะทั้งรถรางฟาร์มทัวร์แล้วก็รถกอล์ฟนะคะมาทำกิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันนะคะมาชมไร่ชาสวยๆไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะ

0: Fat Radio Thailand, sponsored by
1: บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ที่ FM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: and gentlemen, welcome to Fat 106 Radio Thailand. We are now taking you into a world of timeless music, carefully selected to soothe your sense and match every mood.
1: ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีวิทยุ Fat 106 Radio Thailand. เรากำลังนำท่านสู่โลกแห่งเสียงเพลงเพราะที่จะกล่อมสดประสาทในทุกแนว

0: Attitude ปุ๊บสวยปั๊บกับคุณหมอนุ Attitude Clinic
1: สวัสดีครับผมหมอนุนายแพทย์พิษณุพูลสมบัติแพทย์ประจำ Attitude Clinic ครับวันนี้หมอจะมาแนะนำเปปไทด์คุมหิวแบบฉีดสัปดาห์ละครั้งตัวช่วยที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันในการดูแลรูปร่างและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้สูงสุดถึงประมาณ 15-22.5% ของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวครับเปปไทด์คุมหิวคืออะไรเปปไทด์ตัวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นฮอร์โมนอิ่มอยู่ในร่างกายได้นานขึ้นโดยเรียนแบบฮอร์โมนธรรมชาติของเราครับและออกฤทธิ์อยู่ได้ประมาณ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นจึงต้องฉีดสัปดาห์ละครั้งครับโดยเมื่อยาเข้าสู่ร่างกายจะส่งสัญญาณไปยังสมองส่วนไฮโปทาลามัสซึ่งควบคุมเรื่องความหิวทำให้เราอิ่มนานขึ้นลดอาการอยากอาหารชะลอการเคลื่อนตัวของอาหารในกระเพาะควบคุมระดับน้ำตาลและปรับสมดุลระบบเผาผลาญครับจึงช่วยในการลดน้ำหนักและมักใช้ในผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่มี BMI มากกว่า27เป็นต้นไปเคยลองลดน้ำหนักมาหลายวิธีแล้วแต่ไม่ได้ผลมีพฤติกรรมกินจุกจิกหิวบ่อยอยากอาหารตลอดเวลาต้องการตัวช่วยเสริมและการควบคุมในการลดน้ำหนักและก็ความอยากอาหารนั่นเองครับโดยก่อนใช้ยาควรพบแพทย์ก่อนนะครับเพื่อประเมินความเหมาะสมความปลอดภัยโดยหมอจะทำการชั่งน้ำหนักวัดรอบเอววัดไขมันและมวลกล้ามเนื้อและมีการวางแผนการใช้ยาอย่างเหมาะสมแต่ละบุคคลนั่นเองครับทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนั่นเองสามารถมาปรึกษาหมอได้ทุกวันที่ Attitude Clinic ทุกสาขาถ้าสนใจการใช้เปปไทด์คุมหิวหรือต้องการวางแผนรูปร่างสามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้เลยนะครับ
0: ปรึกษาปัญหาเรื่องสิวผิวพรรณและปรับรูปหน้ากับหมอนุที่ Attitude Clinic หมออยู่ประจำทำเองทุกเคส
2: สบายใจมา Attitude เป็นกันเองทุก Attitude ให้คุณรู้สึกสบาย

0: ราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีครับผมนายกิตติภาชัยยาน้องต้นน้ำครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การที่ได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับก่อนที่ผมจะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับผมเป็นคนที่ขี้อายครับพูดหน้าห้องก็เคอะเขินๆไม่ค่อยมีความมั่นใจครับแต่หลังจากที่ได้เรียนที่นี่แล้วผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองครับก็คือผมมีความมั่นใจมากขึ้นไม่เคอะเขินเวลาพูดหน้าห้องแถมยังมีความมั่นใจการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมได้มองย้อนไปในอดีตเทียบกับผมในตอนนี้แล้วผมรู้สึกภูมิใจในตัวผมมากเลยครับที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาได้ขนาดนี้สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับที่ฝึกให้ความรู้ให้ความมั่นใจความกล้าแสดงออกให้กับผมครับสำหรับวันนี้ผมนายกิตติภาชัยยาน้องต้นน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย
2: เปิดแล้วหลักสูตรป.1 ถึงป.3 ที่บ้านภาษาครูเอมี่ไทยคณิตอังกฤษทบทวนเนื้อหาเสริมสร้างสติปัญญาเรียนล่วงหน้าสามารถนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนเรียนวันเสาร์อาทิตย์และหลักสูตร Fun Kids Course หลักสูตรอนุบาลเรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลาการเรียนถึง 12:00 น.เสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยปูพื้นฐานและสร้างพัฒนาความรู้รอบด้านทั้ง IQ และ EQ เพื่อต่อยอดพัฒนาการที่ดีที่สุดสู่ระดับประถมควบคู่กับทักษะการเรียนคิดและวิเคราะห์พร้อมกิจกรรมบูรณาการการเข้าสังคมสำหรับเด็กอนุบาลสอบถามโทร053-718-677และ082-516-4142 Facebook Fanpage บ้านภาษาครูเอมี่เรียนสนุกเข้าใจง่ายต้องบ้านภาษาครูเอมี่
0: เคยไหมคะปัญหารูปหน้าที่ทำให้ไม่มั่นใจหน้าหมองหน้าบานปัญหาสิวหน้าไม่เข้ากับจมูกหรือจมูกไม่เข้ากับคางอุ๊ยเยอะไปหมดหยุดกังวลได้แล้วค่ะที่โซคลินิกคลินิกเวชกรรมเราจะช่วยคุณเปลี่ยนตัวเองมั่นใจและโดดเด่นในแบบคุณพร้อมให้คำปรึกษาและบริการด้านความงามแบบครบวงจรเสริมจมูกปรับรูปหน้ายกกระชับด้วยนวัตกรรมโอริจิโอคุณผู้ชายก็จัดเต็มได้นะคะคลิปเพื่อสุขอนามัยความมั่นใจให้เต็มร้อยโซคลินิกสาขาแม่สายอยู่ติดกับไทยประกันชีวิตโทร092-426-2298และโซคลินิกสาขาเชียงรายเปิดให้บริการแล้ววันนี้อยู่ติดกับเพลงลิสซิ่ง4แยกแหนมนันทวันโทร091-925-6966จองผ่าน Facebook และ LINE Official @โซเชียงรายเพราะโซคลินิกให้คุณมากกว่าคำว่าสวย Your Perfect Self at Soul Clinic
3: ชาอินทรีย
4: ์ชาเขียว
3: ชามะลิมัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
4: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
5: ชามระ
3: สมอูหลง
4: ชามิ้น
3: จิงเจอร
4: ์ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริรุ่งชาไทยสี่แยกสุริวงศ์เก่าสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 นถึง 18:00 นและสุวิรุณชาไทยสาขาในบาซ่าเปิดบริการ 11:00 นถึง 23:00 นสุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่ @ สุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาในบาซ่าผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย094-796-5642ย้ำอีกครั้ง094-796-5642เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขำใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110i รับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้อง ที่กรีนวิงโทรเลย097-395-5151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิงพฤษภานี้ออกรถ Honda คันใหม่รับโปรโซคุ้มฟินจัดประหยัดเวอร์ที่ Honda MIM Cars เชียงรายทั้ง4สาขาเล็งรุ่นไหนไว้อย่าช้านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดออกรถ Honda ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0% พร้อมฟรีประกันภัย1ปีหรือดาวเริ่มต้น0บาทไม่ต้องใช้เงินออกรถรับส่วนลดสูงสุด 85,000 บาทและรับบัตรเติมน้ำมัน 20,000 บาทผ่อนรถ Honda สบายๆกับโปรแกรม Double Smile Plus ผ่อนเริ่มต้นเพียง 2,500 บาทหรือเลือกรับช่วยผ่อนสูงสุด 120,00012,352 บาทยังไม่หมดรับความคุ้มเพิ่มอีกลูกค้านักศึกษาผู้เริ่มต้นทำงานอายุไม่เกิน27ปีรับสิทธิพิเศษเพิ่ม 10,000 บาทลูกค้าเจ้าของรถจักรยานยนต์ Honda ออกรถยนต์ใหม่รับสิทธิพิเศษเพิ่มอีก 5,000 บาท Happy Trade In เทิร์นรถใหม่กับ Honda รับสิทธิพิเศษเพิ่มมูลค่าสูงสุด 40,000 บาทและพบกันที่โชว์รูม Honda สาขาแยกศรีไซมูลข้างเซ็นทรัลเชียงรายบ้านดู่และแม่สายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมช่องทางออนไลน์ Facebook และ LINE Official AccountHonda MRM Cars
4: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
3: มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ซื้อได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
5: ไอออน
3: Final Call บ้านการกนกแยกแม่กอนเชียงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองมีดาวสูงบาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดเชียงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้ซัมเมอร์นี้ไม่มีคำว่าร้อนเพราะที่สหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์สัตว์โปรท้าแดดลดแรงรับลมร้อนซัมเมอร์เซลล์2026ยกทับเครื่องใช้ไฟฟ้ามาลดกระหน่ำแบบไม่อั้นพบกับสินค้าลดสูงสุด 30-60% ใครอยากได้ของใหม่แต่ไม่อยากจ่ายก้อนใหญ่ฟังทางนี้ผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนมีเครื่องเก่าเอามาแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 2,000 บาทพิเศษสุดซื้อแอร์วันนี้รับฟรีของแถม7รายการมูลค่า 2,500 บาทไปเลยแอร์มิตซูบิชิ 13,000 BTU ราคาเริ่มต้นที่ 13,990 บาททีวี32นิ้วราคาช็อกโลกเพียง 2,890 บาทเครื่องซักผ้าซัมซุง10กิโลออโต้แค่ 5,990 บาทหรือจะเอาตู้เย็น2ประตูซัมซุง14คิวลดเหลือ 8,990 บาทเท่านั้นอย่ารอช้าโปรแรงขนาดนี้ถึงแค่15พฤษภาคม2569นี้เท่านั้นสหอิเล็กทริกเซ็นเตอร์ผ่อนง่ายไม่ยุ่งยากต้องที่นี่ที่เดียว
5: บริษัทหานเจริญคอนกรีตผู้เชี่ยวชาญงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จคอนกรีตอัดแรงเสาเข็มแผ่นผืนคานสะพานท่อคอสอหล่อพร้อมจัดส่งสินค้าที่ดีมาตรฐานคุณภาพในการผลิตและบริการอย่างถูกต้องตรงตามเวลาด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า25ปีหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีตสำนักงานใหญ่โทร053-754-455และ0819517414โครงสร้างแข็งแรงปลอดภัยคือความห่วงใยของเรามั่นใจคอนกรีตคุณภาพมั่นใจหานเจริญคอนกรีตซีแมทคอนกรีต
3: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attract Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย Mitsubishi Motorsดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
6: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List
7: Oh yeah Number 5ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็ค

0: 5 Time Music Hits List.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาทธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Breeder Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

Fat 106 Radio Thailand คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage Radio ThailandRadio Thailand.

0: Radio Thailand
1: คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: พราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูน้องอลิสเด็กหญิงณัฐนิชาเศรษฐีวันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้มาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ค่ะที่นี่ทำให้หนูมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกขึ้นสามารถเรียบเรียงเล่าเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นและบุคลิกภาพดีขึ้นด้วยค่ะหนูจึงอยากชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันนะคะแล้วเพื่อนๆจะชอบเหมือนหนูค่ะ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676 เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ขีด KPS เชียงราย

0: ลินิก
1: ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็งที่รอฉายแสงใช้สิทธิ์บัตรทองประกันสังคมข้าราชการกรมบัญชีกลางไม่ต้องจ่ายเพิ่มไม่ต้องรอคิวนานเพราะมะเร็งต้องรักษาทันทีปรึกษาและเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลเชียงรายรามโทรเลย0947965642ย้ำอีกครั้ง0947965642มาแล้วค่ะรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตราคาประหยัดประหยัดค่าน้ำมันใช้แล้วประทับใจคนไทยใช้เพียบเริ่มกันที่รุ่นใหม่ล่าสุดทันสมัยสุดไอออน UT รถไฟฟ้าขนาดเล็กกระทัดรัดภายในกว้างขับง่ายจอดง่ายเหมาะกับทุกวัยวิ่งได้ไกลกว่า420กิโลเมตรเพียง 499,900 บาทฟรีประกันภัยชั้น1ดาวเริ่มต้น 8,888 บาทผ่อนเบาๆหลักพันต่อเดือนรายได้น้อยเพิ่งเริ่มทำงานก็ได้จองง่ายไฟแนนซ์ผ่านไวราคาดีของแถมเยอะซื้อวันนี้ส่งมอบทันทีสนใจทดลองขับติดต่อ0614100666หรือแวะมาโชว์รูมไอออนเชียงรายบายพันล้าน4แยกแม่กอนรถดีประหยัดคุ้มค่ารถแห่งอนาคตต้องไอออนเท่านั้น
2: ไอออน
1: เปิดเทอมนี้อยากมีรถใหม่ไม่ต้องรอนานกรีนวิงออกรถง่ายได้ทุกรุ่นไม่ต้องมีคนขับใช้แค่แบบประชาชนใบเดียวก็รับรถได้เลยเวฟ110ไอรับส่วนลดพิเศษออกรถวันนี้รับฟรีกระเป๋า Back to School Limited Edition แถมลุ้นรับทองคำทุกเดือนแจกจริงรวมมูลค่ากว่า 300,000 บาทมั่นใจได้กับศูนย์บริการมาตรฐานทีมช่างมืออาชีพผ่านการอบรมระดับแพลทินัมจากไทยฮอนด้าตรวจเช็ครถฟรีตลอดอายุการใช้งานออกรถง่ายแจกทองจริงต้องที่กรีนวิงโทรเลย0973955151จัดเต็มทุกดีลออกรถได้ง่ายต้องที่กรีนวิง
3: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนเด็กโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่เชียงรายยูส
1: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 0896325775
4: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0537119211 Final Call บ้านการกนกแยกแม่ก่อนชิงรายให้ครบจัดหนักโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐบ้านพร้อมอยู่หลังใหญ่รองรับครอบครัวทุกขนาด4ห้องนอนทำเลติดตลาดล้านเมืองใกล้เซ็นทรัลเชียงรายเริ่มเพียง 2.6 ล้านบาทอย่าปล่อยสิทธิ์ให้หลุดมือลดทุกภาระซื้อตอนนี้คุ้มสุดๆจองเพียง 5,000 บาทผ่อนให้18เดือนฟรีเฟอร์นิเจอร์ครบชุดฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าครบชุดฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรี iPad Pro เมื่อจองพร้อมทำสัญญาฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอนฟรีค่าจดจำนองฟรีดาวน์0บาทด่วนโค้งสุดท้ายก่อนหมดมาตรการรัฐกู้ได้สูงสุด 110% ผ่อนต่ำล้านละ 2,000 กว่าบาทปรึกษาสินเชื่อพร้อมบริการยื่นกู้ฟรีกู้ไม่ผ่านยินดีคืนเงินเยี่ยมชมโครงการได้แล้ววันนี้สำนักงานขายเปิดบริการทุกวันโทร090-043-0888ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook บ้านการกระโดดชิงรายบ้านการกระโดดพร็อพเพอร์ตี้หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอัลตราซาวด์ 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊กมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100 Overbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณโปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กองเชียงราย Mitsubishi Motorsดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงละวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
0: ยังไร Hit Music Station
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Five International Hits.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากล

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสอะแคเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebook มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะแคเดมี่ชินรายูส
1: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีค่ะหนูน้องแซนดี้วันนี้หนูจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะคะหนูได้เรียนวิธีการเล่าเรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้ความมั่นใจกล้าแสดงออกนำไปใช้ได้จริงในห้องเรียนและนำไปใช้ในการแข่งขันทักษะด้วยนะคะหากเพื่อนๆอยากกล้าแสดงออกและบุคลิกภาพดีมาเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์กับหนูนะคะ
1: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงรายเจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0537119211
3: Attitude Clinic ที่ที่มีแต่ความสบายใจสบายใจที่ได้พบเจอสบายใจที่ได้พูดคุยสบายใจที่ได้พบคุณหมอสบายใจที่ได้ใช้บริการสบายใจที่ได้มา Attitude เพราะเราคือความสบายใจ Attitude Clinic Be Your Comfort ความสบายใจสำหรับคุณ
1: เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 0896325775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
4: Fat 93 Radio Thailand 93 Radio ThailandFat 5 International Hits. Oh, yeah. Number 5. Good Goodbye. Kwasa.

0: At five, the international hits.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟัง Fat Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: That Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: That Radio Thailand sponsored by
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: Fat Radio Thailand, sponsored by...
1: กฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart On Stage ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร 094-999-4491

0: ทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณัฐนิมขเวศชื่อเล่นชื่อน้องนโมเพื่อนๆคะเพื่อนๆที่ขี้อายไม่กล้าแสดงออกหนูอยากให้มาเรียนที่นี่นะคะกิจสนาการประชาสัมพันธ์ค่ะและเพื่อนๆก็จะรู้วิธีในการเล่าเรื่องนะคะจะรู้ต้องยืนยังไงว่ายังไงเล่าเรื่องยังไงให้น่าสนใจเพื่อนๆจะมีความมั่นใจมากขึ้นค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร0946915676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์KPS เชียงราย
2: มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายยูสอะคาเดมีที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookบุ๊กมานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมีเชียงรายูส
3: ช่วยหยุดซัมเมอร์เซลลดแชมพอร์ตยิ่งร้อนยิ่งโหลด iPhone 17ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,285 บาท Oppo A6S 5G ผ่อนเริ่มต้นเพียง495บาท Vivo V70FE ผ่อนเริ่มต้นเพียง645บาทSamsung A175G ผ่อนเริ่มต้นเพียง470บาทโน้ตบุ๊ก Ryzen 7 RAM 16 GB การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 3050 Graphic ผ่อนเริ่มต้นเพียง 1,705 บาทที่ทวีโยนทุกสาขาเชียงรายพะเยาเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่
0: เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนทันตะไลเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921
4: สบายใจมาอาทิจูดเป็นกันเองทุกอาทิจูดให้คุณรู้สึกสบาย

เดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775ดินภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ มอรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์094-999-4491088-258-7708และ094-691-5676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ

Music Station. คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fact. Radio Thailand. Radio Thailand. Fact 5 Thai Music Hits List. Oh, yeah. Number 5.
1: ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟี

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Fat Radio Thailand, sponsored by...
2: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร0949994491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094999 4491

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ดินภูเขาไฟภูผา999ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรยุคใหม่ปรับสภาพดินช่วยให้พืชแข็งแรงหวานกรอบไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์โทร094 999 4491

คุณกำลังฟังแฟบเรดิโอไทยแลนด์ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟบ93เชียงรายแฟบเรดิโอไทยแลนด์ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: ดิ้งภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส. 9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร094-999-4491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999
1: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนด้วยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร062-823-7599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
0: การเดินทางกับการทุ่มเทของแบรนด์กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์ที่มองภาพรวมแบบ360องศาของงานแฮนด์เมดเกรดคุณภาพสู่สากลจนวันนี้การประกาศผลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์เป็นโอท็อปที่ผ่านการคัดสรรระดับ5ดาวในหมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสู่โอท็อปซีเล็กภายใต้การพิจารณาจากวิธีการดูดีเป็นวิธีการแต่งตัวภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดูดีในแบบไทยนับจากวันนี้ไปเรายังชวนเพื่อนร่วมทางอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำแฟชั่นล้านนาที่สวยทันสมัยสามารถสวมใส่ได้ทุกเทศกาลจัดจำหน่ายภายใต้การดูแลของบริษัทกฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์จำกัดออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศติดตามเราได้ที่ Facebook Fanpage กฤษณาฮัลโหลดไทยแลนด์และ LINE 089-632-5775เพราะทักษะการพูดไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียว
2: สวัสดีครับผมนายกฤษณาใจยาน้องต้นน้ำครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องประสบการณ์การที่ได้เรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยครับก่อนที่ผมจะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับผมเป็นคนที่ขี้อายครับพูดหน้าห้องก็เคอะเขินไม่ค่อยมีความมั่นใจครับแต่หลังจากที่ได้เรียนที่นี่แล้วผมได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองครับก็คือผมมีความมั่นใจมากขึ้นไม่เคอะเขินเวลาพูดหน้าห้องแถมยังมีความมั่นใจการกล้าแสดงออกแล้วก็กล้าที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับผมได้มองย้อนไปในอดีตเทียบกับผมในตอนนี้แล้วผมรู้สึกภูมิใจในตัวผมมากเลยครับที่เปลี่ยนแปลงตัวเองมาได้ขนาดนี้สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์นะครับที่ฝึกให้ความรู้ให้ความมั่นใจความกล้าแสดงออกให้กับผมครับสำหรับวันนี้ผมนายหินท่าใจยาน้องต้นน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: ถ่ายทอดความคิดเป็นคำพูดและบุคลิกภาพที่โดดเด่นโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์รับเด็ก 6-18 ปีสอนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์สนใจสอบถามโทร094-691-5676เพจ Facebook โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายหรือยังเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
3: Fat Radio Thailand Radio Thailand Fat 5 Thai Music Hits List Number 5
4: ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีดแบล็ค

0: 5 Thai Music Hits List.
1: Chiangrai Hit Music Station.
2: คุณกำลังฟังFab Radio Thailand ออกอากาศในระบบ FM ความถี่106 เมกะเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด893เชียงราย

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: That Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage

0: Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลพบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมี่พัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่ใหม่ TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัด Fat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: 106 Fat Radio Thailand sponsored by
1: ภูผาลาวาที่แรกและที่เดียวในไทยผ้าหมักโคลนดินภูเขาไฟจากเหมืองโดยตรงจากมือความงามของภูมิภาคเชียงรายลบบุรีชูสิ่งที่มีสู่สากลกฤษณาอะคาเดมีพัฒนาศักยภาพรอบด้านปรับการพูดการนำเสนอสร้างภาพลักษณ์เรียนรู้มารยาททางธุรกิจแบบสากลภาวะผู้นำ Exclusive Leader Smart on Stage
2: คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดFat 93เชียงราย Fat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

คุณกำลังฟังFat Radio Thailand ออกอากาศในความถี่มา TFM 106 MHz จังหวัดเชียงรายผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดFat 93เชียงรายFat Radio Thailand ทีมงานเดิมเพิ่มเติมที่106 MHz

0: อยากปรับตัวเองให้มีความมั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออกต้องที่นี่เลยค่ะโรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่จะช่วยให้เรามั่นใจรู้จักใช้คำกล้าพูดกล้าแสดงออกปรับบุคลิกภาพสำหรับเด็กและวัยรุ่นก้าวสู่การเป็นนักพูดเด็กพิธีกรเด็กดีเจเด็กยูทูบเบอร์หรือการเตรียมตัวประกวดสู่เวทีต่างๆรับเด็กอายุ 6-18 ปีเรียนวันเสาร์อาทิตย์สอบถามโทร0946915676หรือ Facebook Fanpage โรงเรียนกฤษณาการประชาสัมพันธ์ KPS เชียงรายแล้วเจอกันนะคะ
1: ชาอินทรีย
2: ์ชาเขียว
1: ชามะลิ
3: มัทฉะสไตล์ญี่ปุ่น
2: ชาอูหลง
3: ที่กวนอิม
1: ชามะระ
3: สมอูหลง
2: ชามิ้น
3: จิงเจอร
2: ์ชาตะไคร
3: ้ชามะรุมสุดยอดใบชาไทยและชาใหม่ๆกลิ่นอายุโรปให้คุณได้สดชื่นชุ่มคอทุกเวลาที่คุณได้ลิ้มลองที่สุริวงศ์ชาไทยสี่แยกสุริวงศ์กับสอบถามโทร053-712-007สุวิรุณชาไทยสาขาถนนธนาลัยเปิด 8:00 น.ถึง 18:00 น.และสุวิรุณชาไทยสาขาไนบาซาเปิดบริการ 11:00 น.ถึง 23:00 น.สุวิรุณชาไทยมีบริการส่งสินค้าเพียงคุณเพิ่มเพื่อนที่แอดสุวิรุณทีช็อปหรือเบอร์053-712-007และมีบริการส่งเครื่องดื่มเฉพาะสาขาไนบาซาผ่านแอป Delivery จากร้านโซทีนะคะ
4: เจริญนครการแว่นจัดโปรเราช่วยกันช่วยที่1ช่วยให้คุณสบายกระเป๋ามากขึ้นเลนส์โปรเกรสซีฟจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงซื้อ1คู่แถมฟรีอีก1คู่แม้จะคนละค่าสายตามาเป็นคู่สุดคุ้มช่วยที่2กรอบแว่นตาลดราคาสูงสุด 50% ทั้ง Ray-Ban Oakley Levi's Bolong และอื่นๆอีกมากมายเจริญนครการแว่นตรวจวัดสายตาโดยหมอสายตาหรือนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสายตาโดยเฉพาะมีใบประกอบโรคศีลอย่างถูกต้องอยู่ประจำทุกวันที่ช่วยดูแลคุณอย่างใกล้ชิดเจริญนครการแว่นขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยคุณสบายกระเป๋าเจริญนครการแว่นถนนธนาลัยเปิดบริการทุกวันสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร053-711-921
5: รู้หรือยังว่าเว็บไซต์ fat93.com เปลี่ยนเป็น www.imfatradio.com แล้วนะคะ
6: มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสพาลูกๆมาฝึกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานไปจนถึงพัฒนาความสามารถเฉพาะตัวรับเด็กอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปจนถึง18ปีมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสอะคาเดมี่ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยสอนโดยโค้ชโกมานพทุกวันอังคารถึงศุกร์16:30 น.ถึง18:30 น.ณสนามสันคอกช้างสอบถามเพิ่มเติมโทร0628237599หรือเพจ Facebookมานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูสสอนด้วยความรักอัดแน่นด้วยความรู้มานพซักเกอร์อะคาเดมี่เชียงรายยูส
7: หยุดอายเท่ากับหยุดตายตรวจเท่ากับป้องกันจากมะเร็งปากมดลูกเพราะ 99% ของมะเร็งในผู้หญิงคือมะเร็งปากมดลูกเช็คสัญญาณผิดปกติของร่างกายรักษาหายในระยะแรกตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูกแบบทีนเพิร์ฟ 1,300 บาทแบบทีนเพิร์ฟบวก HPV 2,900 บาทและตรวจอันตราซาวมดลูกและรังไข่ด้วยเครื่องวาจีน่าอันตราซาว 1,000 บาทที่โรงพยาบาลโอเวอร์บรุกมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพราะมะเร็งชนะได้แค่รู้ไวรักษาได้มาตรฐานด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอบถามโทร053-910-100
8: Powerbrook We Care เราห่วงใยดูแลคุณ
9: โปรชัมต้อนรับการกลับมาของ All New Mitsubishi X-Force Mirage Attack Eco Car สุดประหยัดน้ำมันออปชั่นครบราคาพิเศษเพียง 399,000 บาทฟรีดาวชุดแต่งรอบคันไม่ต้องใช้เงินออกรถ New Xpander HEV รถ7ที่นั่งสมัยใหม่ระบบไฮบริดสุดประหยัดนั่งสบายสบายทั้งครอบครัว Pajero Sport รถครอบครัวอเนกประสงค์ออปชั่นจัดเต็ม184แรงม้าและ All New Triton ใหม่หมดจดในทุกมิติแรงเต็มสมรรถนะแรงสูงสุด204แรงม้าแคปเตี้ยเครื่องใหม่150แรงม้าออกรถเพียง 2,990 บาทฟรีชุดแต่งเต็มคันพร้อมล้อแม็กซิ่งมิตซูพันล้านสู้ทุกคันดันทุกเคสรับปรึกษาทุกเงื่อนไขโทรเลย089-430-5599เปิดบริการทุกวันนะคะมิตซูพันล้านสี่แยกแม่กลองเชียงราย
10: Mitsubishi Motors
2: ดิ้นภูเขาไฟภูผา999หรือผงลาวาภูเขาไฟผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดินที่มากกว่าการปรับค่า pH ในดินที่สุดของการเพิ่มแร่ธาตุมากกว่า17ชนิดที่พืชต้องการดินภูเขาไฟภูผา999สามารถใช้ในแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ดีตามมาตรฐานมกส9000ใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์อินทรีย์เคมีหรือเคมีได้โดยช่วยในการผลักธาตุหลักให้ทำงานร่วมกันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดินภูเขาไฟภูผา999ผงลาวาภูเขาไฟ 100% มีแปลงตัวอย่างทั่วประเทศสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0949994491และ Facebook ดินภูเขาไฟภูผา999ดร.คริสโตฟ โมรินได้กล่าวไว้ว่าการตัดสินใจซื้อของคนเราเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกซึ่งเป็นผลมาจากสมองที่จดจ่อจดจำและตัดสินใจFat Radio Thailand ชวนคุณมาร่วมเดินทางไปกับเราสื่อวิทยุกระจายเสียงที่ครอบคลุมสื่อโซเชียลมีเดียเข้าด้วยกันเข้าถึงง่ายเข้าถึงไวและตรงจุดพร้อมให้คำปรึกษาในการลงโฆษณาของคุณเลือกแพ็กเกจที่ใช่เจาะลงตรงกลุ่มเป้าหมายพร้อมวางแผนการประชาสัมพันธ์ติดต่อโฆษณาโทรและไลน์09499944910882587708และ0946915676แล้วเราจะก้าวไปด้วยกันนะคะ
10: Fat News